0: มัน forward extra well-being ใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรเวน
1: ในช่วงน้ำมันแพงแบบนี้เชื่อไหมล่ะคะว่าแค่เราปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการขับขี่รถของเราก็สามารถประหยัดได้เยอะแล้วค่ะยกตัวอย่างเช่นให้ขับรถแบบนิ่งๆไม่กระชากเหยียบคันเร่งแรงๆหรือว่าเบรกบ่อยเกินไปมันจะกินน้ำมันค่ะพยายามเร่งแล้วก็ผ่อนให้สมูทนะคะ2 อย่าปล่อยรถติดเครื่องทิ้งเอาไว้ถ้าจอดรอนานเกิน1นาทีดับเครื่องไปเลยช่วยประหยัดได้มากขึ้นค่ะ3เช็คลมยางให้พอดีถ้ายางอ่อนรถจะหนืดก็จะกินน้ำมันมากขึ้น4เอาของไม่จำเป็นออกจากรถค่ะยิ่งถ้าใครสายขนย้ายบ้านไปไหนมาไหนตลอดนี่บอกเลยว่าจะยิ่งกินน้ำมันนะคะอะไรไม่ได้ใช้เอาลงจากรถไปเลยค่ะและ5การวางแผนเส้นทางก่อนออกเลี่ยงรถติดได้จะทำให้ใช้น้ำมันน้อยลงนะคะนี่แหละค่ะไม่จำเป็นจะต้องเปลี่ยนรถใหม่แค่เปลี่ยนวิธีขับก็สามารถเซฟค่าน้ำมันได้ยาวๆเลยค่ะ
0: มัน forward extra well being ใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรเวน
2: ครับถ้าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าซ่าแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็ว่าใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่ live.manforwardextra.com เสียงชัดไม่มีซ่า

0: พราะสุขภาพดีคุณกำหนดได้ถ้าไม่ได้ให้เราช่วยกำหนดให
1: ้ Absolute Health
2: ผิวหย่อนคล้อย
3: มาหาหมอซิน
2: แก้มห้อยหน้าบาน
3: มาหาหมอซินสิ
2: ใต้ตาลึกดูหมองคล้ำ
3: ให้หมอซินดูแลนะคะ
2: หมอซีนพร้อมดูแลคุณด้วยโปรแกรมเติมเต็มยกกระชับใบหน้าด้วยการร้อยไหม
3: เรื่องร้อยไหมไว้ใจหมอซีนนะคะ
2: ติดถนนใหญ่ที่จอดรถเยอะมากหมอซีนไปคลินิกวิชาการหมอสักกาเดช
4: Mum Forward Extra

ความมั่นใจช่วยเพิ่มโอกาสใหม่ๆให้คุณที่ KC Clinic ดูแลโดยแพทย์ที่พร้อมให้คำปรึกษารักษาโรคทั่วไปประเมินตามเคสของแต่ละบุคคลด้วยความใส่ใจแก้ไขตรงจุดไม่หลุดโฟกัสให้ใบหน้าและดูละมุนดูเป็นธรรมชาติด้วยเครื่องมือผ่านการขึ้นทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายสอบถามราคาก่อนได้ปัญหาเรื่องหน้าปรึกษาคุณหมอนัดที่ KC Clinic Star Avenue 3ถนนมหิดลโทร065 520 7294หรือที่ Facebook KC Clinic

0: เด็กตัวเล็กโตช้าสูงไม่ทันเพื่อนอาจส่งผลต่อพัฒนาการทั้งทางร่างกายและจิตใจอาจเสียโอกาสทางอาชีพที่ใฝ่ฝันศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่รามเราพร้อมดูแลลูกของคุณด้วยทีมผู้ชำนาญการด้านความสูงและส่งเสริมความสูงของลูกคุณให้เต็มศักยภาพ โทรเลย052-004-699 ศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่ราม
1: อุ๊ยคำเปิ้ลมีสปอตเพลงเปิดจนคน

0: และทราย MUN 2010หรือโทร092-424-9996
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟัง Man Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com

0: ญาณต่อไปนี้เป็นเวลา9:00 น.00 วินาที
1: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
2: ช่วงนี้มาติดตามข่าวต้นชั่วโมงช่วงเวลา9:00 น.จากทีมข่าวกองทัพเรือกับผมพันจ่าเอกนพดลคงมั่นครับเริ่มกันที่ภารกิจของกองทัพเรือในการปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายตามบริเวณแนวชายแดนภาคตะวันออกด้วยหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินจันทบุรีสามารถจับกุมคนไทยจำนวน6รายขณะลักลอบเดินทางออกนอกประเทศโดยผิดกฎหมายในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีอีกสักครู่มีรายละเอียดให้ติดตามครับ

0: ดาชี
1: ข้าตังข้าตังดูดิเปิดถุงมัมชอยทีไรมาอ้อนกันตลอดเลยเนี่ย
2: ก็มัมชอยหอมฟุ้งขนาดเนี้ยจะไม่มาได้ไงล่ะเฟิร์ส
1: เพราะสัตวแพทย์ด้านโภชนาการเฉพาะทางเนี่ยเป็นคนคิดค้นสูตรแน่เลย
2: ใช่แถมเป็น holistic fresh meat ที่แยกสูตรไก่กับปลาและแยกตามช่วงวัยด้วยนะจะได้ดูแลกันไปนานๆเลย
1: ดูแลดีขนาดนี้เนี่ยมาดูแลเฟิร์สบ้างได้ปะ
3: พ่อรักที่ดีมีทางเลือกเสมอ
1: มัมชอยส์มัมเลือก
2: เมียวเลิฟ
4: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บ
5: หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินจันทบุรีโดยชุดควบคุมทหารพรานนาวิกโยธินที่4จับกลุ่มคนไทยจำนวน6รายพร้อมผู้นำพา1รายเตรียมลักลอบเดินทางออกนอกประเทศโดยผิดกฎหมายในพื้นที่อำเภอโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีติดตามรายละเอียดได้จากผู้สื่อข่าวครับ
6: หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินจันทบุรีโดยชุดควบคุมฐานพรานนาวิกโยธินที่4ร้อยทหารพรานนาวิกโยธินที่541บ้านป่าวิไลจัดกำลังพลลาดตระเวนซุ่มเฝ้าตรวจในพื้นที่รับผิดชอบตรวจพบบุคคลต้องสงสัย7รายพร้อมกระเป๋าสัมภาระเดินเท้าบริเวณท่าตะเมาบ้านมารุมน้ำซับหมู่ที่6ตำบลคลองใหญ่อำเภอโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีชุดลาดตระเวนจึงเข้าตรวจสอบทราบว่านายพงศกรศรีสุขอายุ28ปีเป็นคนขับรถยนต์กระบะยี่ห้อมิตซูบิชิสตราด้าสีเขียวหมายเลขทะเบียนบใบไม้สฤษี3041กาญจนบุรีได้รับการติดต่อจากนายหน้าชาวกัมพูชาให้รับคนไทย6รายเพื่อมาส่งข้ามแดนตามช่องทางธรรมชาติในราคารายละ 1,000 บาทโดยนั่งหลังกระบะมีการแต่งกายเป็นชาวสวนเพื่อหลบเลี่ยงการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่โดยบุคคลทั้ง6รายให้การว่าเคยทำงานเป็นพนักงานอยู่ร้านอาหารและร้านขายเครื่องสำอางในจังหวัดไทลินประเทศกัมพูชาได้ลักลอบเดินทางเข้ามาในประเทศไทยทางช่องทางธรรมชาติในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ถึงมีนาคมที่ผ่านมาและต้องการเดินทางกลับเข้าไปยังประเทศกัมพูชาเพื่อเก็บสิ่งของมีค่าและสัตว์เลี้ยงโดยเสียค่าใช้จ่ายในการเดินทางรายละ 7,000 บาทโดยจะจ่ายให้นายหน้าเมื่อเดินทางข้ามถึงประเทศกัมพูชาแล้วจากนั้นร้อยทหารพรานนาวิกโยธินที่541จึงควบคุมตัวบุคคลทั้งหมดพร้อมยานพาหนะมาที่ที่ทำการร้อยทหารพรานบ้านป่าวิไลพร้อมประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรโป่งน้ำร้อนดำเนินการตามกฎหมายโดยการจับกุมในครั้งนี้ได้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติป้องกันการทรมานตามมาตรา5 6และ7และ22 23อย่างเคร่งครัดและไม่ได้มีการกระทำการที่เป็นการทรมานหรือย่ำยีศักดิ์ศรีผู้ถูกจับกุมแต่อย่างใดพันจ่าเอกบุญเรืองเพ็งจันทร์ทีมข่าวกองทัพเรือสทร4จันทบุรีรายงาน
5: และมาปิดท้ายข่าวกันที่พยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประเทศไทยยังคงมีฝนฟ้าคะนองและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคใต้เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมในระยะนี้ไว้ด้วยโดยในส่วนของพยากรณ์อากาศในรายภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรสำหรับพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ทั้งหมดเป็นข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเลอีก1ชั่วโมงข้างหน้ายังมีข่าวที่น่าสนใจให้ติดตามครับ

0: มัน forward extra smart money
1: เทรนด์การใช้เงินแบบโอ้อวดคืออะไรครับคุณเคยไหมครับกับการซื้อของแพงๆหรือพวกกระเป๋าแบรนด์เนมเพียงเพราะกลัวเพื่อนร่วมงานจะมองว่าเราไม่ปังในทางเศรษฐศาสตร์เรียกว่าการบริโภคเพื่อโอ้อวดครับงานวิจัยจาก Journal of Consumer Research นะครับเขาบอกว่าคนเรามีแนวโน้มจะใช้จ่ายฟุ่มเฟือยมากขึ้นครับเมื่อรู้ว่าสถานะทางสังคมกำลังถูกสั่นคลอนครับวิธีการแก้ปัญหานี้นะครับคือต้องดึงสติครับการถามตัวเองหนักๆด้วยหลัก Cost per use ครับของชิ้นนี้ถ้าหารตามจำนวนครั้งที่ใช้จริงๆแล้วมันคุ้มค่าหรือเปล่าหรือแค่ซื้อมาเพื่อยอดไลค์เพียงแค่ครั้งเดียวลองเปลี่ยนจากการซื้อของอวดคนอื่นมาเป็นการซื้ออิสรภาพให้กับตัวเองดูนะครับแล้วคุณจะพบว่าความสุขที่แท้จริงไม่ต้องอวดใครก็เท่ได้ครับ
0: Man Forward Extra Smart Money
2: เฮ้ยคุณหายไปไหนเนี่ยเอาอีกแล้วนะหลังตรงข้ามาลงจอกเต็มเลยลดแม่นเลย 50% จัดไปซื้อ1แถม3ไม่พอเว้ยเฮ้ยสิ้นเดือนกินฟรีไว้
3: เฮียบรรจงลดราคาดึงลูกค้าแบบเนี้ยมันไม่เจ๊งหรอวะ
2: อุ้ยไม่เจ๊งหรอก
3: เฮียบรรจงคิดบรรจงคิดเราคือแบรนด์ครีเอทีฟคอนซัลท์เราพร้อมเป็นพาร์ทเนอร์ที่ช่วยให้แบรนด์ของคุณแข็งแกร่งแตกต่างอย่างยั่งยืน
2: เฮียคิดมาค่อยเก่งอะทำยังไงอะ
3: ทักมาปรึกษาฟรีที่ Facebook บรรจงคิดบรรจงคิดพลิกเกมธุรกิจด้วยความคิดสร้างสรรค์

0: อาคารพาณิชย์ราคาคุ้มค่าที่สุดในทุกทำเล
1: อยากให้ทุกเมนูขายดี
2: ต้องโก
3: อยากให้คนแน่นเต็มทุกโต๊ะ
2: ต้องโก
4: อยากขายง่ายกำไรพุ่ง
2: ก็ต้องโกให้ธุรกิจก้าวหน้าไปกับโกโฮเซลศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหารเราพร้อมมอบความสดจากวัตถุดิบคุณภาพความครบทั้งสินค้าและบริการความคุ้มกับสินค้าราคาขายส่งมากมาย Go Wholesale ศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหารความสำเร็จคุณเป้าหมายเราพบกันที่ Go Wholesale สาขาเชียงใหม่
5: การเดินทางของคุณกำลังจะเปลี่ยนไปพร้อมเดินทางสู่โลกอนาคตไปกับดีพอแสงชัยเชียงใหม
6: ่ใหม่ดีพอ S05 ดีไซน์ล้ำเหมือนขับยานอวกาศเทคโนโลยีจัดเต็ม BEV ไฟฟ้า 100% วิ่งไกล470กิโลเมตรชาร์จไว15นาที
5: หรือเลือกระบบ REEV วิ่งไกลกว่า 1,000 กิโลเมตรไม่มีสะดุดทุกจุดหมาย
6: เริ่มเพียง 799,000 บาทจองเลยที่เพจดีพอแสงชัยเชียงใหม่แยกรวมโชคยอดขายอันดับ1เชียงใหม่และภาคเหนือ
7: Run Forward Extra We Play All The Hits

0: ลิกมาที่ Facebook The Palm Garden
1: ครับถ้าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าๆแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็ว่าใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่ live.manforwardextra.com เสียงชัดไม่มีซ่า

ชื่อผมเดี๋ยวคนก็จำได้สปอตเพลงทำให้คนจำมันฟอร์เวิร์ดทำให้คนรู้จักผลิตสปอตเพลงและลงโฆษณากับมันทักแชทได้เลยพิมพ์ @mun2010 หรือโทร

0: ังตาลโทร0910787777
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟังมัน forward extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
2: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา10:00 น.
3: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
4: ช่วงนี้เราฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา10:00 น.จากทีมข่าวกองทัพเรือโดยกระผมพันจ่าเอกเดชาสมศาสตร์ครับกระทรวงมหาดไทยเชิญชวนทุกภาคส่วนทั่วประเทศร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4 รอบ 3 มิถุนายน 2569สักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
5: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
6: เสียวอะไรล่ะครับ
5: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
6: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70 กรัม120 บาทใช้ได้นานเกือบ6 เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
5: โหดีจังเลยค่ะ
7: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
8: ยาครีมจากสารสกัดสมุนไพร9 ชนิดบรรเทาอาการปวดเมื่อยตราทับทิมแก้วด้วย3 หัวลูกกลิ้งนวดง่ายไม่เลอะมือปวดเมื่อยคอปวดเมื่อยไหล่นวดด้วยยาครีมสมุนไพรบรรเทาอาการปวดเมื่อยตราทับทิมแก้วปวดเมื่อยแขนปวดเมื่อยขาก็นวดด้วยยาครีมสมุนไพรบรรเทาอาการปวดเมื่อยตราทับทิมแก้วปวดเมื่อยตรงไหนนวดตรงนั้นอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้
9: เมื่อมีอาการท้องเสียใช้
10: Greater Carbon 2 สีเทา
9: อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาน
4: ายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าคณะกรรมการอำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4 รอบ 3 มิถุนายน 2569ได้เห็นชอบจัดกิจกรรมทั้งในส่วนกลางส่วนภูมิภาคและต่างประเทศพร้อมมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยประสานทุกจังหวัดอำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพร้อมเชิญชวนประชาชนทุกภาคส่วนร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติระหว่างวันที่1 มีนาคมไปจนถึงวันที่31 ธันวาคม 2569เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณทั้งนี้เดือนมิถุนายน2569รัฐบาลกำหนดให้เป็นเดือนแห่งวาระมหามงคลโดยทุกจังหวัดทั่วประเทศจะมีการจัดตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมเครื่องราชสักการะการประดับธงชาติไทยธงอักษรพระนามาภิไธยสท.ผ้าระบายสีขาวรวมถึงประดับไฟตามอาคารสถานที่ราชการอย่างสมพระเกียรติระหว่างวันที่1 ถึง 30 มิถุนายน 2569สำหรับวันพุธที่3 มิถุนายน 2569จะมีพิธีสำคัญพร้อมกันทั่วประเทศณศาลากลางจังหวัดหรือสถานที่ที่เหมาะสมโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานประกอบด้วยเวลา7 นาฬิกาพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเวลา17 นาฬิกา 30 นาทีถวายเครื่องราชสักการะและวางผ่านพุ่มและเวลา19 นาฬิกา 29 นาทีพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลนอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้ประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลทั้งณศาลากลางจังหวัดที่ว่าการอำเภอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผ่านช่องทางออนไลน์ของหน่วยงานต่างๆรวมถึงร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และสาธารณกุศลเพื่อร่วมกันสร้างความสมัครสมานสามัคคีและแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งชาติปิดท้ายกันที่ SOS Alert ครับ
11: ตำรวจสอบสวนกลางเตือนประชาชนให้เพิ่มความระมัดระวังในการกดลิงก์ต่างๆบนสื่อสังคมออนไลน์พร้อมเผย5 วิธีสังเกตลิงก์น่าสงสัยที่เข้าข่ายเป็นลิงก์ปลอมซึ่งมักถูกใช้เป็นเครื่องมือของมิจฉาชีพออนไลน์ข้อแรกให้ตรวจสอบชื่อ URL หากพบการสะกดชื่อผิดหรือมีการดัดแปลงชื่อเว็บไซต์ให้คล้ายกับบริษัทหรือเว็บไซต์ที่มีชื่อเสียงให้สงสัยไว้ก่อนข้อที่2หน้าเว็บไซต์ไม่มี HTTPS หรือไม่มีสัญลักษณ์รูปแม่กุญแจซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ความปลอดภัยของเว็บไซต์ข้อที่3มีข้อความเร่งเร้าให้รีบกดลิงก์เช่นด่วนต้องทำภายในวันนี้หรือมีเวลาจำกัดข้อที่4มีการร้องขอให้กรอกข้อมูลส่วนตัวข้อมูลทางการเงินหรือเลขบัตรเครดิตและข้อสุดท้ายมีข้อเสนอที่ดีเกินจริงเช่นแจกเงินฟรีไม่มีเงื่อนไขหรือได้ผลตอบแทนสูงผิดปกติ ทั้งนี้ตำรวจสอบสวนกลางย้ำว่านอกจากการสังเกตสัญญาณเตือนเหล่านี้แล้ววิธีป้องกันที่ดีที่สุดและปลอดภัยที่สุดคือไม่กดไม่คลิกลิงก์แปลกปลอมโดยเด็ดขาดเพื่อไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพออนไลน์และทั้งหมดคือ SOS Alert จากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเล

0: Mum Forward Extra Happy Family Time
1: โดยหมอดาวแพทย์หญิงชัดดาวจางวังกอนนอนกรนเสียงดังอันตรายหรือไม่แล้วต้องแก้ไขอย่างไรการนอนกรนไม่ใช่แค่เรื่องของเสียงรบกวนแต่เป็นสัญญาณเตือนเรื่องสุขภาพโดยเฉพาะหากกรนดังสะดุ้งตื่นหายใจสะดุดหรือรู้สึกง่วงมากในตอนกลางวันและต้องใช้วิธีอาศัยการดื่มเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนอย่างชากาแฟหรือต้องกินขนมหวานเพื่อให้คลายง่วงตลอดนั้นแสดงให้เห็นว่าอาจสัมพันธ์กับภาวะหยุดหายใจขณะนอนหลับหรือ obstructive sleep apnea ซึ่งเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคหัวใจความดันโลหิตสูงโรคอ้วนและสมองเสื่อมในอนาคตได้แนวทางการแก้ไขในเบื้องต้นได้แก่การควบคุมน้ำหนักและการพยายามลดน้ำหนักหลีกเลี่ยงการดื่มแอลกอฮอล์คาเฟอีนก่อนนอนปรับท่าเป็นนอนตะแคงและดูแลสุขภาพทางเดินหายใจหากอาการยังคงอยู่ควรพบแพทย์เพื่อรับการตรวจวินิจฉัยอย่างละเอียดจำไว้ว่าการนอนที่มีคุณภาพคือรากฐานของสุขภาพที่ดีทั้งกายและใจค่ะ
0: Mum Forward Extra Happy Family Time
1: โดยหมอดาวแพทย์หญิงชัดดาวจางวังกอน

0: Wintree City Resort
1: เราพร้อมให้บริการค่ะ
0: Wintree City Resort ใจกลางเชียงใหม่เดินทางสะดวกใกล้นิมานเพียง5นาทีตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ห้องพักพร้อมบุฟเฟ่อาหารเช้าเครื่องนอนนุ่มสบายสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันจองวันนี้รับของแถมฟรีจัดงานแต่งวันเกิดเกษียณประชุมสัมมนาพร้อมจอ LED คมชัดพิเศษส่วนลดห้องพักเมื่อจัดงานที่นี่คลิกเลย Facebook Wintree City Resort เชียงใหม
1: ่มาเที่ยวเชียงใหม่

0: with us, and we'll be right back with more hits. Run Forward Extra.
1: นกบกนกเป็นนกบกนกนกบกนกเป็นนกอะไรบวกเป็นนกอะไรก็ไม่ไหวเชื้อโรคทั้งนั้นนกมาต้องให้เชียงใหม่ไล่นกช่วยไม่ว่าจะที่ไหนไหนก็ติดตั้งตะข่ายกันนกฮะหรือน้ำสเตนเลสไล่นกอ่ะหรือเจลไล่นกก็ได้แค่นี้นกก็ไม่มากวนใจแล้วที่สำคัญไม่ดูรกสายตาบ้านยังสวยเหมือนเดิมสำรวจหน้างานให้ฟรีท้าพิสูจน์ปลอดนกปลอดภัยไว้ใจเชียงใหม่ไล่นกคลิกเลย Facebook เชียงใหม่ไล่นก
2: เสพเสน่ห์ละนาแต่ตีเงินอุ้ยผักแล้วตัวจะหัดร

0: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
1: บางที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
2: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ902สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebook ดร.น้ำหวานคลินิก

0: ได้เลยพิมพ์ @mun2010 หรือโทร092-424-9996
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟัง Mun Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.munforwardextra.com
2: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา11:00 น.
3: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
4: ช่วงนี้รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา11:00 น.จากทีมข่าวกองทัพเรือโดยกระผมพันจ่าเอกเดชาสมศาสตร์ครับอิสราเอลและสหรัฐยืนกรานให้อิหร่านรื้อโครงการนิวเคลียร์ทั้งหมดพร้อมขนย้ายยูเรเนียมออกนอกประเทศขณะที่อิหร่านยืนยันยังคุมช่องแคบฮอร์มุซต่อไปสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ

สำนักข่าวต่างประเทศรายงานรัฐบาลอิสราเอลและสหรัฐยังคงเดินหน้ากดดันอิหร่านในประเด็นโครงการนิวเคลียร์โดยนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูของอิสราเอลเปิดเผยว่าเขาและประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์มีจุดยืนสอดคล้องกันว่าข้อตกลงขั้นสุดท้ายใดๆกับอิหร่านจะต้องขจัดภัยคุกคามทางนิวเคลียร์ให้หมดสิ้นนายเนทันยาฮูระบุผ่านแอปพลิเคชันเทเลแกรมว่าแนวทางดังกล่าวจำเป็นต้องรื้อถอนโครงการเสริมสมรรถนะนิวเคลียร์ของอิหร่านรวมถึงขนย้ายวัสดุนิวเคลียร์ที่ผ่านการเสริมสมรรถนะแล้วออกจากประเทศทั้งหมดขณะเดียวกันแหล่งข่าวจากอิสราเอลเปิดเผยว่าระหว่างการหารือทางโทรศัพท์เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานายเนทันยาฮูแจ้งต่อประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ว่าอิสราเอลจะยังคงมีอิสระในการปฏิบัติการต่อต้านภัยคุกคามในเลบานอนต่อไปพร้อมทั้งระบุว่าสหรัฐจะรายงานความคืบหน้าการเจรจากับอิหร่านให้อิสราเอลรับทราบอย่างต่อเนื่องด้านประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ยืนยันชัดเจนว่าสหรัฐจะไม่ลงนามในข้อตกลงขั้นสุดท้ายหากอิหร่านไม่ยอมรื้อถอนโครงการนิวเคลียร์และไม่นำยูเรเนียมเสริมสมรรถนะออกจากดินแดนของตนก่อนหน้านี้ทรัมป์ระบุว่าการเจรจาระหว่างสหรัฐกับอิหร่านเกี่ยวกับบันทึกความเข้าใจว่าด้วยข้อตกลงสันติภาพมีความคืบหน้าไปมากแล้วซึ่งอาจนำไปสู่การเปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้งอย่างไรก็ตามฝ่ายอิหร่านยืนยันว่าเส้นทางเดินเรือยุทธศาสตร์แห่งนี้จะยังคงอยู่ภายใต้การควบคุมของอิหร่านต่อไปมาต่อกันที่สภาวะราคาทองคำเช้าวันนี้เปิดตลาดราคาทองปรับขึ้น250บาทโดยทองรูปพรรณขายออกบาทละ 7,900 บาทสมาคมค้าทองคำประกาศราคาซื้อขายทองประจำวันจันทร์ที่25เดือนพฤษภาคม2569ครั้งที่1เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาโดยเปิดตลาดราคาทองคำแท่งรับซื้อบาทละ 69,900 บาทขายออกบาทละ 7,100 บาทส่วนทองรูปพรรณรับซื้อบาทละ 68,508 บาท4สตางค์ขายออกบาทละ 7,900 บาททั้งนี้ราคาทองปรับขึ้น250บาทเมื่อเทียบกับราคาปิดตลาดเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาและมาปิดท้ายกันที่พยากรณ์อากาศเพื่อการเดินเรือจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยทำให้บริเวณดังกล่าวยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศสำหรับเรือเดินทะเลเรือในราชนาวีและเรือทำการประมงอ่าวไทยทั้งสองฝั่งมีฝนฟ้าคะนองระดับ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 8-18 นอตทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรทะเลอันดามันและช่องแคบมะละกามีฝนฟ้าคะนองระดับ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งตอนบนลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 11-18 นอตทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตอนล่างลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 8-18 นอตทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรทั้งหมดคือข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเล

0: Man Forward Extra Wellbeing ใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรวิน
1: ยุคสงครามข้าวยากหมากแพงขึ้นทุกอย่างแต่เงินเดือนเท่าเดิมเอาตัวรอดยังไงดีล่ะเนี่ยวันนี้มีวิธีมาแนะนำนะคะข้อแรกเลยค่ะต้องแยกของจำเป็นกับของที่อยากได้ก่อนจ่ายทุกครั้งถามตัวเองก่อนว่าจำเป็นจริงไหมเรื่องนี้จะช่วยให้เราตัดรายจ่ายฟุ่มเฟือยได้เยอะเลยค่ะ 2. ตั้งงบรายสัปดาห์แบ่งเงินเป็นก้อนเล็กๆใช้ทีละอาทิตย์ไปจะคุ้มง่ายกว่าใช้ทีเดียวทั้งเดือนค่ะ 3. ลดคาเฟ่ลดเดลิเวอรี่ทำอาหารกินเองบ้างประหยัดได้วันละเป็นร้อยเลยนะคะและ4หัดใช้โปรโมชั่นให้เป็นค่ะส่วนลดคูปองจากแอปต่างๆถ้าใช้ถูกจังหวะก็ประหยัดได้เยอะข้อ5ตัดรายจ่ายแฝงค่ะเช่นพวก subscription ที่ไม่จำเป็นออกนะคะค่าใช้จ่ายเล็กๆน้อยๆบางทีถ้าเราตัดออกเยอะๆมันก็ช่วยประหยัดได้ค่ะสรุปว่าไม่จำเป็นจะต้องประหยัดทุกอย่างแค่ฉลาดใช้เงินให้มากขึ้นแค่นี้ก็เอาตัวรอดได้แล้วค่ะ
0: มัน forward extra well beingใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรวิน

0: ่ของลูกน้อยคุณรู้สึกยังไงนั่นคือความรู้สึกประทับใจความรู้สึกมั่นใจใช่ไหมที่ดร.จุนคลินิกเราใส่ใจตั้งแต่ก้าวแรกเพราะคุณจะได้พบแพทย์วิชาชีพตั้งแต่วันแรกอุ่นใจว่าปัญหาสิวผิวหน้าจะได้รับการรักษาจากแพทย์โดยดูแลสิวด้วยโปรแกรมอวิเคลียร์ที่ไม่ต้องกินยาและทายา
1: ไม่เชื่อหมอแล้วจะเชื่อใครติดต่อมาหาหมอจุนนะครับอุ่นใจได้ตั้งแต่ก้าวแรกพบแพทย์ตัวจริงที่ดร.จุนคลินิก Facebook ดร.

0: ลือกแบบบ้านนะร่วมสร้างบนที่ดินที่คุณพอใจในราคาที่คุณจ่ายได้คลิก qdhouseproperty.com
1: เนี่ยน้องอ้ายขอถามเรื่องฐานรากกำเตอะปวดหัวขนาดเทฐานแพกับใจเข็มปูนไปแล้วงานบ่เสร็จซะเตื้อ
2: ได้ค่ะบริษัทเข็มเหล็กชิงใหม่จำกัดช่วยคุณได้ใช้ฐานรากเข็มเหล็กสิรับน้ำหนักงานก่อสร้างได้ทุกชนิดฐานรากบ้านป้ายโฆษณาเสาไฟต่อเติมเราทำได้ฐานรากโรงจอดรถโกดังเสริมซุดชุดคำยันต้นไม้เราทำได้เข้าได้ทุกพื้นที่ตอบโจทย์ทุกการก่อสร้างเข็มเหล็กเชียงใหม่โทร0956789494

0: หมอคิมครับทำไมพออายุเยอะขึ้นหน้ามันดูตอบดูลึกขึ้นเรื่อยๆล่ะครับ
1: เป็นเรื่องปกติของโครงสร้างตามวัยครับเพราะร่างกายของเราจะมีการยุบตัวของชั้นไขมันและกระดูกสารเติมเต็มจึงถูกนำมาเพื่อใช้ประคองโครงสร้างเหล่านั้นให้เข้าที่ขึ้นครับแต่หมออยากฝากไว้ครับว่าการเลือกใช้สารที่ได้รับมาตรฐานและถูกต้องตามหลักการแพทย์คือหัวใจสำคัญที่จะช่วยให้ผลลัพธ์ออกมาดูดีและปลอดภัยต่อร่างกายของเราในระยะยาวนะครับความรู้สุขภาพดีๆโดยหมอคิมนายแพทย์พงพันธ์สิรินภาพันธ์
2: The

0: ทัพเรือสักครู่หรือฟังมัน forward extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
1: We play all the hits. Mum Forward Extra.

ียงจำกัด Listen to Mum Forward Extra Everywhere you are FM 88 Online MumForward.com Now we support Connect ร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและ Mum Forward Extra

ชอบเพลงนี้ของโอลิเวียดีนมากๆเลยนะครับ So Easy to Fall in Love นะครับแต่ว่าความรักเขาก็ไม่ได้วัดกันที่เวลาเนาะจะรักกันเร็วรักกันช้าเนี่ยมันอยู่ที่ความมั่นคงทางจิตใจด้วยนะฮะสวัสดีทักทายกันด้วยนะครับวันจันทร์ที่25พฤษภาคมครับชามันฟอร์เวิร์ด Extra FM 88 เจภัสวัฒน์มาแล้วช่วงกลางวันนะครับกับมื้อกลางวันของคุณอาหารมื้อกลางวันเป็นยังไงบ้างครับทานอิ่มอร่อยหรือเปล่าเอนจอยไปกับเพลงนะครับแล้วก็ข่าวคราวที่นำมาฝากกันด้วยนะฮะบอกงานบุญอีกแล้วครับเชียงใหม่เขาเตรียมจัดงานประเพณีทำบุญเมืองครับประจำปี2569ใกล้เข้ามาแล้วในวันที่4มิถุนายนนี้นะครับโดยมีพิธีทำบุญแล้วก็สืบสานชะตาเมืองนะครับรอบเมืองเชียงใหม่10จุดเลยนะครับแล้วก็ลานสามกษัตริย์นะครับ1จุดครับประตูเมือง5จุดนะฮะแล้วก็แจ่งมุมเมืองอีก4แจ่งด้วยกันซึ่งก็เอามาประกาศบอกกันนะครับสำหรับเรื่องราวดีๆแบบนี้นะฮะไปต่อกันที่เพลงนี้ครับงานจากคามิลลาคาเบโยนะครับและยังตักกับฮาวาน่าครับ

0: ละครับหมดเวลาช่วงกลางวันนะฮะเดี๋ยวตอนเย็นเราเจอกันใหม่ที่มัน Forward Extra FM 88ด้วยนะครับแต่ว่าชั่วโมงหน้าเพลงยังมีรออยู่เพียบเลย I'm not gonna wait until you're done pretending you don't need anyone จำได้ไหม Naked นะครับงานจาก James Arthur เพลงนี้ครับ Swim นะครับจาก BTS ด้วยนะฮะแล้วก็งานมาจากโอลิเวียร์โรดริโกนะครับ Drop Dead ฮะฟังกันเพลินๆไปเลยนะครับที่มัน Forward Extra FM 88จ้า
1: Nowy Smart Connect ร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและมัน Forward Extra
2: Stay with us and we'll be right back with more hits

0: เด็กตัวเล็กโตช้าสูงไม่ทันเพื่อนอาจส่งผลต่อพัฒนาการทั้งทางร่างกายและจิตใจอาจเสียโอกาสทางอาชีพที่ใฝ่ฝันศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่รามเราพร้อมดูแลลูกของคุณด้วยทีมผู้ชำนาญการด้านความสูงและส่งเสริมความสูงของลูกคุณให้เต็มศักยภาพ
1: Yay!
0: โทรเลย052-004-699ศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่ราม

พราะความมั่นใจช่วยเพิ่มโอกาสใหม่ๆให้คุณที่ KC Clinic ดูแลโดยแพทย์ที่พร้อมให้คำปรึกษารักษาโรคทั่วไปประเมินตามเคสของแต่ละบุคคลด้วยความใส่ใจแก้ไขตรงจุดไม่หลุดโฟกัสให้ใบหน้าและดูละมุนดูเป็นธรรมชาติโดยเครื่องมือผ่านการขึ้นทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายสอบถามราคาก่อนได้ปัญหาเรื่องหน้าปรึกษาคุณหมอนัดที่ KC Clinic Star Avenue 3ถนนมหิดลโทร0655207294หรือที่เฟซบุ๊ก KC Clinic

0: คุณคือบ้านที่เต็มไปด้วยความสุขและอยู่กับคุณไปตลอดชีวิตมาสร้างบ้านหลังใหม่กับแม่ปิงวิศวกรรมผู้เชี่ยวชาญเรื่องบ้านกว่า3ทศวรรษวางแผนป้องกันทุกปัญหาล้ำหน้าด้วยนวัตกรรมวันนี้ฉลองใหญ่ครบรอบ35ปีฟรีทั้งค่าออกแบบเขียนแบบและยื่นสินเชื่อพร้อมรับของแถมกว่า 200,000 บาทอาทิดิจิตอลดอร์ล็อกล้องวงจรปิดเครื่องทำน้ำอุ่นและอีกมากมาย ติดตามได้ที่ Facebook แม่ปิงวิศวกรรมและ LINE @แม่ปิงแม่ปิงวิศวกรรมเพราะเราคือมืออาชีพเรื่องงานก่อสร้าง
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟัง Man Forward Extra กันต่อทางออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com

0: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา 13:00 น.
1: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
2: ช่วงนี้รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 13:00 น.จากทีมข่าวกองทัพเรือโดยกระผมพันจ่าเอกเดชาสมศาสตร์ครับรัฐบาลยืนยันระบบออกใบรับรองแพทย์แรงงานต่างด้าวโปร่งใสตรวจสอบได้เตือนอย่าหลงเชื่อขบวนการเอกสารปลอมด้านกรมชลประทานแจ้งปรับเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเพื่อให้การบริหารจัดการน้ำเป็นไปอย่างเหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์น้ำฝนน้ำท่าสักครู่เรามาติดตามรายละเอียดครับ
3: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรล่ะครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: ขุมพลังแห่งอนาคตที่ให้คุณสัมผัสได้ตั้งแต่สตาร์ทใหม่แบตเตอรี่เกรดพรีเมียม3รุ่นจาก iShield แบตเตอรี่ SMF รุ่น Endurance Pro แบตเตอรี่ EFB รุ่น Endurance Pro Plus และแบตเตอรี่ AGM รุ่น Supreme X เพื่อนร่วมทางที่เพิ่มสมรรถนะการสตาร์ทให้เหนือไปอีกขั้นด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงที่เน้นความปลอดภัยและอายุการใช้งานที่ยาวนานให้รถของคุณพร้อมพุ่งทะยานอย่างเต็มพลังแบตเตอรี่ iShield ขุมพลังใหม่มั่นใจทุกเส้นทาง
7: ยาครีมสมุนไพรตราทับทิมแก้วด้วย3หัวลูกกลิ้งปวดเมื่อยตรงไหนนวดตรงนั้น
2: ร้อยเอกหญิงดร.ภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงกรณีข้อสังเกตเกี่ยวกับสถานพยาบาลไม่มีใบอนุญาตลักลอบออกใบรับรองสุขภาพให้แรงงานต่างด้าวว่ารัฐบาลยืนยันการดำเนินงานทั้งหมดเป็นไปตามกฎหมายและอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของหน่วยงานรัฐอย่างเข้มงวดโดยกรมการจัดหางานได้กำหนดหลักเกณฑ์และระบบตรวจสอบอย่างชัดเจนเพื่อป้องกันการสวมสิทธิการปลอมแปลงเอกสารและการลักลอบทำงานผิดกฎหมายพร้อมกำหนดให้แรงงานต่างด้าวทุกคนต้องผ่านการตรวจโรคต้องห้ามและใช้ใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลของรัฐหรือโรงพยาบาลเอกชนที่ผ่านการรับรองเท่านั้นนอกจากนี้ผลตรวจทั้งหมดจะถูกส่งผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ตรงถึงกรมการจัดหางานโดยอัตโนมัติเพื่อป้องกันการปลอมแปลงเอกสารโดยปัจจุบันมีสถานพยาบาลเอกชนที่ผ่านเกณฑ์และเชื่อมโยงระบบออนไลน์อย่างถูกต้องจำนวน63แห่งทั้งนี้กรมการจัดหางานได้ตั้งศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์กรณีใบรับรองแพทย์ปลอมพร้อมเพิ่มความเข้มงวดในการสุ่มตรวจนายจ้างสถานประกอบการและแรงงานต่างด้าวทั่วประเทศพร้อมเตือนนายจ้างและตัวแทนอย่าหลงเชื่อขบวนการนอกกฎหมายที่อ้างว่าสามารถทำใบรับรองแพทย์ได้โดยไม่ต้องตรวจจริงเพราะหากตรวจพบการใช้เอกสารปลอมจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดต่อกันที่กรมชลประทานแจ้งปรับเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเพื่อให้การบริหารจัดการน้ำเป็นไปอย่างเหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์น้ำฝนน้ำท่ากรมชลประทานแจ้งปรับเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเพื่อให้การบริหารจัดการน้ำเป็นไปอย่างเหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์น้ำฝนน้ำท่าและการคาดการโดยในช่วงเวลาประมาณ20:00 น.ของเมื่อวันที่ผ่านมาปริมาณน้ำไหลผ่านสถานี C2 นครสวรรค์อยู่ที่อัตรา1,070ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีระบายผ่านเขื่อนเจ้าพระยาที่อัตรา650ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีระดับน้ำเขื่อนเจ้าพระยาอยู่ที่+16.51เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลางดังนั้นกรมชลประทานจึงขอแจ้งปรับเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาโดยเริ่มในวันที่25พฤษภาคมเวลา2:00 น.ทยอยจากอัตรา650ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเป็นอัตรา690ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและคงอัตราดังกล่าวต่อเนื่องจึงขอให้ประชาชนติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์และการแจ้งเตือนสถานการณ์น้ำฝนน้ำท่าอย่างใกล้ชิดปิดท้ายกันที่ SOS Alert ครับ
8: ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมแจ้งเตือนระวังงานออนไลน์ที่อ้างว่าได้เงินจริงอาจเป็นแค่กับดักของมิจฉาชีพรูปแบบที่พบได้บ่อยคือการทักแชทหรือยิงโฆษณาชวนทำงานมักอ้างว่าเป็นงานง่ายรายได้ดีเช่นการกดไลค์กดหัวใจหรือทำภารกิจสั้นๆโดยคนร้ายจะให้เราโอนเงินเข้าระบบและจะโอนผลกำไรคืนในช่วงแรกจากนั้นเมื่อโอนเงินมากพอกลับไม่ได้รับเงินคืนและไม่สามารถติดต่อได้เมื่อพบเหตุการณ์ลักษณะดังกล่าวให้สันนิษฐานว่าเป็นมิจฉาชีพควรตั้งสติและรีบแจ้งไปที่เว็บไซต์ antifakenewscenter.com หรือสายด่วน AOC 1441ทางนี้คุณผู้ฟังสามารถติดตามการแจ้งเตือนภัยได้ใน SOS Alert ค่ะเสียงจากทหารเรือ วิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเล

0: Fun Forward Extra Smart Money เทรนด์ใหม่มาแรงครับกับคำว่า Medical Inflation มันคืออะไรล่ะครับMedical Inflation เป็นเหตุผลที่จะต้องมีประกันสุขภาพครับหลายคนมองว่าประกันสุขภาพนี่เป็นรายจ่ายทิ้งเปล่านะครับแต่รู้ไหมครับว่าในปี69ค่ารักษาพยาบาลไม่ได้เพิ่มขึ้นเท่าเงินเฟ้อทั่วไปนะครับข้อมูลจาก Mercer March Benefit เขาบอกว่า Medical Inflation หรือว่าเงินเฟ้อค่ารักษาพยาบาลทั่วโลกตอนนี้สูงเฉลี่ย 7-10% ต่อปีแล้วนะครับซึ่งสูงกว่าอัตราเงินเฟ้อถึง3เท่าด้วยกันหมายความว่ายังไงครับเงินเก็บที่คุณสะสมมาทั้งปีมันอาจจะปลิวหายไปกับการนอนโรงพยาบาลเพียงแค่ไม่กี่คืนเท่านั้นเองฉะนั้นการมีประกันสุขภาพที่มีสวัสดิการแบบเหมาจ่ายไม่ใช่การจ่ายทิ้งแต่มันคือการ transfer risk ครับหรือการโอนความเสี่ยงไปให้กับบริษัทประกันเพื่อปกป้องเงินเก็บในพอร์ตลงทุนของคุณให้ปลอดภัยที่สุดครับดังนั้นถึงแม้ว่าจะมีเงื่อนไขประกันที่มากขึ้นเยอะแยะมากมายและก็มีความซับซ้อนมากขึ้นแต่อย่างไรก็ตามประกันสุขภาพยังถือเป็นสิ่งจำเป็นและถือเป็นการลงทุนในสุขภาพของตัวเองด้วยนะครับ
1: Man Forward Extra Smart Money

0: รู้ไหมคะแค่250บาทก็สร้างความสุขให้ผู้หญิงได
1: ้
0: มารีแลกซ์ขั้นสุดที่บุราออนเซ็นออนเซ็นเฉพาะผู้หญิงแห่งแรกของเชียงใหม่แช่น้ำแร่นำเข้าจากญี่ปุ่นทั้งน้ำร้อนน้ำเย็นซาวน่าเกลือและสตรีมไอน้ำเอาใจสายคอนเทนต์ด้วยชุดยูกะตะฟรีหรือจะนั่งจิบชาเอนกายในพื้นที่แห่งความสงบไม่จำกัดเวลาให้รางวัลตัวเองได้ทุกวันที่บุราออนเซ็นสี่แยกหนองฮ่อข้อมูลเพิ่มเติมที่เฟซบุ๊กบุราออนเซ็น

้าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าซ่าแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็วัดใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่ live.manforwardextra.com เสียงชัดไม่มีซ่า Man Forward Extra

0: www.kimchi.com
1: หมอคิมครับทำไมพออายุเยอะขึ้นหน้ามันดูตอบดูลึกขึ้นเรื่อยๆล่ะครับ
2: เป็นเรื่องปกติของโครงสร้างตามวัยครับเพราะร่างกายของเราจะมีการยุบตัวของชั้นไขมันและกระดูกสารเติมเต็มจึงถูกนำมาเพื่อใช้ประคองโครงสร้างเหล่านั้นให้เข้าที่ขึ้นครับแต่หมออยากฝากไว้ครับว่าการเลือกใช้สารที่ได้รับมาตรฐานและถูกต้องตามหลักการแพทย์คือหัวใจสำคัญที่จะช่วยให้ผลลัพธ์ออกมาดูดีและปลอดภัยต่อร่างกายของเราในระยะยาวนะครับความรู้สุขภาพดีๆโดยหมอคิมนายแพทย์พงพันธ์สิรินภาพันธ
3: ์ยกอินเตอร์เทรดสาขาหางดงใกล้แยกเสมิงที่สุดของแหล่งช้อปปิ้งสำหรับผู้ประกอบการเบเกอรี่และคาเฟ่สายใต้รับวัตถุดิบและอุปกรณ์มากกว่า 10,000 รายการพร้อมบริการสั่งสินค้าฮับที่หน้าร้านพิเศษสุดกับพื้นที่เวิร์กช็อปเบเกอรี่และร้านกาแฟสุดชิคยกอินเตอร์เทรดหางดงที่เดียวจบตอบกุญแจธุรกิจเบเกอรี่และเครื่องดื่มเปิดทุกวัน 8:00 น.ถึง 2:00 น.โทร053-248-248-5แล้วมาป้ากันนะเจ้า
4: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟังมัน forward extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
5: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา 14:00 น. 0 น. 0วินาที
6: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
7: ช่วงนี้เราฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 14:00 น. จากทีมข่าวกองทัพเรือโดยกระผมพันจ่าเอกเดชาสมศาสตร์ครับปลัดกระทรวงกลาโหมตรวจความก้าวหน้าการเตรียมความพร้อมในการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคหน้าแผนกเรือราชพิธีกองเรือเล็กกรมการขนส่งทหารเรือกรุงเทพมหานครสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
8: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยครีมไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าทาให้ลองด้วยยอดขายกว่า300 ล้านซองผ่านซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ

0: าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นมุมคอนเฟิร์มนะคะ
1: จับมาก
2: รีนไบโอมีให้เลือกถึง 5-4-5 สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรทรงสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและชมพูสับผมทรงสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: เมื่อมีอาการท้องเสียใช้ Greater Carbon 2สีเทาอ่านคำเตือนในฉลากใช้ยา
4: ปลัดกระทรวงกลาโหมตรวจความก้าวหน้าการเตรียมความพร้อมในการจัดขบวนพระยุหยาตราทางชลมารคพร้อมขอให้กำลังพลทุกนายตั้งใจฝึกซ้อมเพื่อให้ขบวนเรือพระราชพิธีมีความพร้อมเพรียงสง่างามและสมพระเกียรติติดตามรายละเอียดจากผู้สื่อข่าวครับ
5: พลเอกธราพงศ์มละคำปลัดกระทรวงกลาโหมเดินทางตรวจเยี่ยมการฝึกกำลังพลที่ทำหน้าที่เป็นฝีพายเรือพระราชพิธีรวมถึงตรวจการเตรียมความพร้อมของเรือพระราชพิธีในการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคในการเสด็จพระราชดำเนินทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินพุทธศักราช2569เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ณแผนกเรือพระราชพิธีกองเรือเล็กกรมการขนส่งทหารเรือเขตบางกอกน้อยกรุงเทพมหานครโดยมีพลเรือโทรัตนะเรืองรุ่งรองเสนาธิการทหารเรือสายงานกำลังพลในฐานะประธานคณะกรรมการเตรียมความพร้อมขบวนเรือพระราชพิธีและพลเรือตรีพิสิทธิ์รังสีพานุรัตน์เจ้ากรมการขนส่งทหารเรือในฐานะประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายฝึกซ้อมกำลังพลฝีพายให้การต้อนรับทั้งนี้ปลัดกระทรวงกลาโหมกล่าวว่าขอให้กำลังพลฝีพายเรือพระราชพิธีทุกนายมีความภาคภูมิใจในภารกิจสำคัญที่ได้รับมอบหมายในครั้งนี้และขอเป็นกำลังใจให้ทุกนายมุ่งมั่นตั้งใจในการฝึกซ้อมเพื่อให้ขบวนพยุหยาตราทางชลมารคมีความพร้อมเพรียงสง่างามและสมพระเกียรติ
6: ต้องการมาเพื่อเป็นขวัญกำลังใจนะให้กับกำลังพลฝีพายซึ่งเป็นกำลังพลหลักนะครับที่จะต้องมีความเข้มแข็งสง่างามแล้วก็ทำงานเป็นทีมให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยสมพระเกียรติในพระราชพิธี
5: สำหรับการฝึกฝีพายเรือพระราชพิธีณขณะนี้อยู่ในขั้นตอนของการฝึกพายเรือบนบกหรือที่เรียกว่าการฝึกพายบนเขียงฝึกเพื่อให้ฝีพายคุ้นเคยกับน้ำหนักของพายลักษณะท่าทางและความพร้อมเพรียงจากนั้นจะเป็นการฝึกพายเรือในน้ำเพื่อให้มีทักษะการบังคับเรือในน้ำโดยแยกตามหน่วยฝึกในพื้นที่ต่างๆจากนั้นจะเป็นการฝึกพายเรือในหน่วยในเรือในน้ำก่อนที่จะมีการฝึกจัดรูปกระบวนในแม่น้ำเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการซ้อมย่อยและซ้อมใหญ่ในโอกาสต่อไปพันจ่าเอกนพดลคงมั่นทีมข่าวกองทัพเรือรายงานครับ
4: และมาปิดท้ายกันที่รายงานระดับน้ำทะเลขึ้นสูงสุดและลงต่ำสุดในวันพรุ่งนี้เพื่อการเดินเรือและเฝ้าระวังของผู้พักอาศัยตามแนวตลิ่งวัดจากระดับน้ำลงต่ำที่สุดคำนวณโดยกรมอุตุศาสตร์กองทัพเรือครับท่าเรือกรุงเทพน้ำขึ้นเต็มที่เวลา 1:51 นที่ระดับ2เมตร69เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 9:35 นที่ระดับ1เมตร27เซนติเมตรจังหวัดสมุทรปราการพื้นที่ป้อมพระจุลจอมเกล้าและบริเวณสันดอนปากแม่น้ำเจ้าพระยาน้ำขึ้นเต็มที่เวลา 1:02 นที่ระดับ2เมตร72เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 8:36 นที่ระดับ1เมตร22เซนติเมตรที่จังหวัดภูเก็ตบริเวณทะเลฝั่งอันดามันน้ำขึ้นเต็มที่เวลา 7:16 นที่ระดับ2เมตร78เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 13:20 นที่ระดับ1เมตร63เซนติเมตรทั้งหมดคือข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเล

0: Mum Forward Extra Happy Family Time
1: โดยหมอดาวแพทย์หญิงชัดดาวจางวังตอนอาหารเช้าแสนอร่อยที่ครอบครัวต้องระวังเพราะส่งผลเสียต่อสุขภาพในระยะยาวได้อาหารเช้าเป็นมื้อสำคัญแต่หลายคนอาจจะเผลอเลือกอาหารอร่อยแต่กลับส่งผลเสียต่อร่างกายระยะยาวค่ะเนื่องจากเป็นอาหารที่มีน้ำตาลสูงเช่นขนมปังราดนมข้นหวานซีเรียลปรุงแต่งน้ำผลไม้กล่องหรือเครื่องดื่มรสหวานซึ่งอาจทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดพุ่งสูงเร็วกลายเป็นหลังจากรับประทานอาหารเช้าแล้วช่วงสายจะเกิดอาการง่วงได้ง่ายหิวบ่อยและเพิ่มความเสี่ยงโรคอ้วนเบาหวานและไขมันพอกตับในระยะยาวได้สำหรับอาหารเช้าที่ดีควรจะมีโปรตีนคุณภาพไขมันดีและใยอาหารเหมาะสมเช่นไข่นมรสจืดโยเกิร์ตรสธรรมชาติถั่วธัญพืชไม่ขัดสีหรือผักผลไม้สดทั้งลูกมากกว่าน้ำผลไม้ซึ่งการเลือกอาหารเช้าอย่างรู้เท่าทันคือการตั้งต้นวันใหม่ให้สมองสดใสร่างกายมีพลังและระบบเผาผลาญทำงานอย่างสมดุลอีกด้วยค่ะ
0: มัมฟูดเอ็กซ์ตร้าแฮปปี้แฟมิลี่ไทม์
1: โดยหมอดาวแพทย์หญิงชัดดาวจางวังกอน

0: We'll be right back with more hits.
1: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
2: ปังที่ด็อกเตอร์น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
3: ด็อกเตอร์น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ902สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebookดร.น้ำหวานคลินิก

0: ังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟังมัน Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
1: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา15:00 น.
2: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
3: ช่วงนี้มารับฟังข่าวต้นชั่วโมงช่วงเวลา15:00 น.จากทีมข่าวกองทัพเรือโดยดิฉันภูสันนิสาสืบนามพลอยค่ะกรมควบคุมโรคเผยโควิด-19 สายพันธุ์ NB 1.8.1 ระบาดเพิ่มในหลายประเทศรวมถึงไทยแม้ยังไม่พบความรุนแรงเพิ่มแต่ย้ำประชาชนเข้มมาตรการป้องกันโรคอย่างต่อเนื่องอีกสักครู่มาติดตามค่ะ
4: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
5: เสียวอะไรหรอครับ
4: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจอแพงจังเลยค่ะ
5: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
4: โหดีจัง

0: ดาชิ
1: สถานการณ์โรคโควิด-19 ในหลายประเทศยังคงต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดล่าสุดในแพทย์มนเทียนธนาสวัสดิ์อธิบดีกรมควบคุมโรคเปิดเผยข้อมูลจากหน่วยงานควบคุมโรคของสิงคโปร์ณวันที่21พฤษภาคม2569ว่าระหว่างวันที่10ถึง16พฤษภาคมพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 จำนวน 12,700 รายเพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อนที่ประมาณ 8,000 รายขณะที่ผู้ป่วยนอนโรงพยาบาลเฉลี่ยต่อวันเพิ่มจาก56รายเป็น73รายและมีผู้ป่วย ICU เฉลี่ยประมาณวันละ1รายโดยสายพันธุ์หลักที่ระบาดในสิงคโปร์คือสายพันธุ์ NB 1.8.1 ซึ่งพบมากกว่าครึ่งของผู้ติดเชื้อทั้งหมดเช่นเดียวกับประเทศไทยที่ข้อมูลจากระบบเฝ้าระวังของกรมควบคุมโรคณวันที่23พฤษภาคม2569พบผู้ป่วยสะสม 3,642 รายและเสียชีวิต1รายกลุ่มผู้ป่วยส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุ 30-35 ปีรองลงมาคือผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปและกลุ่มอายุ 20-29 ปีแม้ในช่วง1เดือนที่ผ่านมาจะพบจำนวนผู้ป่วยเพิ่มขึ้นแต่ยังถือว่าต่ำกว่าค่ามาตรฐานย้อนหลัง5ปีขณะเดียวกันข้อมูลจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ระบุว่าสายพันธุ์ NB 1.8.1 เป็นสายพันธุ์หลักที่ระบาดในประเทศไทยคิดเป็นกว่า 50% ของตัวอย่างที่ตรวจพบรองลงมาคือสายพันธุ์ JN.1 และ XEC ผู้เชี่ยวชาญระบุว่าสายพันธุ์ NB 1.8.1 มีการกลายพันธุ์หลายตำแหน่งทำให้แพร่กระจายได้ง่ายขึ้นและหลบภูมิคุ้มกันได้ดีขึ้นแต่ยังไม่มีหลักฐานว่าทำให้เกิดอาการรุนแรงมากขึ้นด้านนายแพทย์ดิเลกขำแป้นรองอธิบดีกรมควบคุมโรคย้ำว่าปัจจุบันโควิด-19 เป็นโรคประจำถิ่นและโรคตามฤดูกาลแม้แนวโน้มความรุนแรงลดลงแต่ประชาชนยังต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคอย่างต่อเนื่องทั้งการล้างมือบ่อยๆสวมหน้ากากในพื้นที่แออัดหลีกเลี่ยงใกล้ชิดผู้ป่วยระบบทางเดินหายใจและหากมีอาการไข้ไอน้ำมูกไหลควรตรวจเอทีเคเบื้องต้นพร้อมหลีกเลี่ยงใกล้ชิดกลุ่มเสี่ยงเพื่อป้องกันการแพร่เชื้อในครอบครัวทั้งนี้ประชาชนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค1422ตลอด24ชั่วโมงปิดท้ายกันที่ SOS Alert ค่ะ
2: ตำรวจไซเบอร์เตือนประชาชนให้ระมัดระวังกลโกง Delivery Scam หรือการหลอกลวงพัสดุปลอมโดยมิจฉาชีพจะส่งข้อความผ่าน SMS LINE หรืออีเมลอ้างว่ามีพัสดุตกค้างต้องชำระค่าส่งเพิ่มเล็กน้อยหรือให้คลิกลิงก์เพื่อตรวจสอบสถานะพัสดุเมื่อเหยื่อหลงเชื่อกดลิงก์จะถูกนำไปยังเว็บไซต์ปลอมที่เลียนแบบบริษัทขนส่งจริงและถูกหลอกให้กรอกข้อมูลบัตรเครดิตหรือรหัส OTP ส่งผลให้เงินในบัญชีถูกตัดออกอย่างรวดเร็วภายในไม่กี่นาทีตำรวจไซเบอร์ย้ำข้อสังเกตสำคัญหากไม่เคยสั่งของแต่มีข้อความแจ้งพัสดุให้สงสัยไว้ก่อนเว็บไซต์ที่ใช้ชื่อแปลกสะกดผิดหรือขอข้อมูลบัตรและรหัส OTP ถือว่าเข้าข่ายหลอกลวงพร้อมย้ำว่าบริษัทขนส่งจริงจะไม่ขอข้อมูลลักษณะนี้เด็ดขาดทั้งนี้หากพบความผิดปกติเก็บหลักฐานและแจ้งความออนไลน์ได้ที่ www.thaipoliceonline.go.th หรือโทรสายด่วน1441ได้ตลอด24ชั่วโมงเสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเล

0: มัน Forward Extra Well-being ใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรวิน
1: ในช่วงน้ำมันแพงแบบนี้เชื่อไหมล่ะคะว่าแค่เราปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการขับขี่รถของเราก็สามารถประหยัดได้เยอะแล้วค่ะยกตัวอย่างเช่นให้ขับรถแบบนิ่งๆไม่กระชากเหยียบคันเร่งแรงๆหรือว่าเบรกบ่อยเกินไปมันจะกินน้ำมันค่ะพยายามเร่งแล้วก็ผ่อนให้สมูทนะคะ2อย่าปล่อยรถติดเครื่องทิ้งเอาไว้ถ้าจอดรอนานเกิน1นาทีดับเครื่องไปเลยช่วยประหยัดได้มากขึ้นค่ะ3เช็คลมยางให้พอดีถ้ายางอ่อนรถจะหนืดก็จะกินน้ำมันมากขึ้น4เอาของไม่จำเป็นออกจากรถค่ะยิ่งถ้าใครสายขนย้ายบ้านไปไหนมาไหนตลอดนี่บอกเลยว่าจะยิ่งกินน้ำมันนะคะอะไรไม่ได้ใช้เอาลงจากรถไปเลยค่ะและ5การวางแผนเส้นทางก่อนออกเลี่ยงรถติดได้จะทำให้ใช้น้ำมันน้อยลงนะคะนี่แหละค่ะไม่จำเป็นจะต้องเปลี่ยนรถใหม่แค่เปลี่ยนวิธีขับก็สามารถเซฟค่าน้ำมันได้ยาวๆเลยค่ะ
0: มัน Forward Extra Well-being ใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรวิน

0: Search Brother Clinic เชียงใหม
1: ่ศาลาล้างด้วยซอยเข้าเขตทอดมาแล้วครับรถขวารถซ้ายทีซัดเข้าไปแล้วครับโอ้โห
2: เฮ้
3: ยไม่รู้
4: เฮ้ยเฮให้ทันเพื่อนดีกว่าย้ายมาติดเน็ตบ้าน AIS 3BB Fiber Tree เชียร์พรีเมียร์ลีกจอใหญ่สะใจกว่าสมัครแพ็กเน็ตบ้านพร้อมกล่อง AIS Play Box บวกพัดพรีเมียร์ลีกพิเศษจ่ายแค่เดือนละ199 บาทเพิ่มเติมโทร1175หรือ1530เงื่อนไขเป็นไปตามที่

0: ใหม่เจคูเซเว่น SSS PHEV รถยนต์ปลั๊กอินไฮบริดชาร์จ1ครั้งบวกน้ำมัน1ถังขับได้ไกลกว่า 1,300 กิโลเมตรทดลองขับจองรับรถได้ทันทีที่โชว์รูมโอเวอร์ด้าแอนด์เจคูริสเชียงใหม่โทร0532428888
1: Month Forward Extra We play all the

0: ผมสวยครบจบที่อนาตาเซีย
1: ครับถ้าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าซ่าแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็วัดใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่ live.manforwardextra.com เสียงชัดไม่มีซ่า

ดียวคนก็จำได้สปอตเพลงทำให้คนจำมันฟอร์เวิร์ดทำให้คนรู้จักผลิตสปอตเพลงและลงโฆษณากับมันทักแชทได้เลยพิมพ์ @mun2010 หรือโท

0: องทัพเรือสักครู่หรือฟัง Mun Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.munforwardextra.com
1: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา 16:00 น.
2: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
3: ช่วงนี้มารับฟังข่าวต้นชั่วโมงช่วงเวลา15:00 น.จากทีมข่าวกองทัพเรือโดยดิฉันภูสันนิสาสืบนามพลอยค่ะกรมควบคุมโรคเผยโควิด-19 สายพันธุ์ NB 1.8.1 ระบาดเพิ่มในหลายประเทศรวมถึงไทยแม้ยังไม่พบความรุนแรงเพิ่มแต่ย้ำประชาชนเข้มมาตรการป้องกันโรคอย่างต่อเนื่องอีกสักครู่มาติดตามค่ะ
4: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
5: เสียวอะไรหรอครับ
4: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
5: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
4: โหดีจังเลยค่ะ
6: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด

0: 但是
1: สถานการณ์โรคโควิด-19 ในหลายประเทศยังคงต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดล่าสุดในแพทย์มนเทียนคณาสวัสดิ์อธิบดีกรมควบคุมโรคเปิดเผยข้อมูลจากหน่วยงานควบคุมโรคของสิงคโปร์ณวันที่21พฤษภาคม2569ว่าระหว่างวันที่10ถึง16พฤษภาคมพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 จำนวน 12,700 รายเพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อนที่ประมาณ 8,000 รายขณะที่ผู้ป่วยนอนโรงพยาบาลเฉลี่ยต่อวันเพิ่มจาก56รายเป็น73รายและมีผู้ป่วย ICU เฉลี่ยประมาณวันละ1รายโดยสายพันธุ์หลักที่ระบาดในสิงคโปร์คือสายพันธุ์ NB 1.8.1 ซึ่งพบมากกว่าครึ่งของผู้ติดเชื้อทั้งหมดเช่นเดียวกับประเทศไทยที่ข้อมูลจากระบบเฝ้าระวังของกรมควบคุมโรคณวันที่23พฤษภาคม2569พบผู้ป่วยสะสม 3,642 รายและเสียชีวิต1รายกลุ่มผู้ป่วยส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุ 30-35 ปีรองลงมาคือผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปและกลุ่มอายุ 20-29 ปีแม้ในช่วง1เดือนที่ผ่านมาจะพบจำนวนผู้ป่วยเพิ่มขึ้นแต่ยังถือว่าต่ำกว่าค่ามาตรฐานย้อนหลัง5ปีขณะเดียวกันข้อมูลจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ระบุว่าสายพันธุ์ NB 1.8.1 เป็นสายพันธุ์หลักที่ระบาดในประเทศไทยคิดเป็นกว่า 50% ของตัวอย่างที่ตรวจพบรองลงมาคือสายพันธุ์ JN.1 และ XEC ผู้เชี่ยวชาญระบุว่าสายพันธุ์ NB 1.8.1 มีการกลายพันธุ์หลายตำแหน่งทำให้แพร่กระจายได้ง่ายขึ้นและหลบภูมิคุ้มกันได้ดีขึ้นแต่ยังไม่มีหลักฐานว่าทำให้เกิดอาการรุนแรงมากขึ้นด้านนายแพทย์ดิเรกขำแป้นรองอธิบดีกรมควบคุมโรคย้ำว่าปัจจุบันโควิด-19 เป็นโรคประจำถิ่นและโรคตามฤดูกาลแม้แนวโน้มความรุนแรงลดลงแต่ประชาชนยังต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคอย่างต่อเนื่องทั้งการล้างมือบ่อยๆสวมหน้ากากในพื้นที่แออัดหลีกเลี่ยงใกล้ชิดผู้ป่วยระบบทางเดินหายใจและหากมีอาการไข้ไอน้ำมูกไหลควรตรวจเอทีเคเบื้องต้นพร้อมหลีกเลี่ยงใกล้ชิดกลุ่มเสี่ยงเพื่อป้องกันการแพร่เชื้อในครอบครัวทั้งนี้ประชาชนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค1422ตลอด24ชั่วโมงปิดท้ายกันที่ SOS Alert ค่ะ
2: ตำรวจไซเบอร์เตือนประชาชนให้ระมัดระวังกลโกง delivery scam หรือการหลอกลวงพัสดุปลอมโดยมิจฉาชีพจะส่งข้อความผ่าน SMS LINE หรืออีเมลอ้างว่ามีพัสดุตกค้างต้องชำระค่าส่งเพิ่มเล็กน้อยหรือให้คลิกลิงก์เพื่อตรวจสอบสถานะพัสดุเมื่อเหยื่อหลงเชื่อกดลิงก์จะถูกนำไปยังเว็บไซต์ปลอมที่เลียนแบบบริษัทขนส่งจริงและถูกหลอกให้กรอกข้อมูลบัตรเครดิตหรือรหัส OTP ส่งผลให้เงินในบัญชีถูกตัดออกอย่างรวดเร็วภายในไม่กี่นาทีตำรวจไซเบอร์ย้ำข้อสังเกตสำคัญหากไม่เคยสั่งของแต่มีข้อความแจ้งพัสดุให้สงสัยไว้ก่อนเว็บไซต์ที่ใช้ชื่อแปลกสะกดผิดหรือขอข้อมูลบัตรและรหัส OTP ถือว่าเข้าข่ายหลอกลวงพร้อมย้ำว่าบริษัทขนส่งจริงจะไม่ขอข้อมูลลักษณะนี้เด็ดขาดทั้งนี้หากพบความผิดปกติเก็บหลักฐานและแจ้งความออนไลน์ได้ที่ www.thaipoliceonline.go.th หรือโทรสายด่วน1441ได้ตลอด24ชั่วโมงเสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเล

0: Forward Extra Smart Money
1: ไม่ใช้ AI ทำงานเท่ากับขาดทุนในชีวิตแล้วจริงหรือเปล่าครับ World Economic Forum ครับเขาบอกว่า AI ไม่ได้มาแย่งงานของเราทั้งหมดนะครับแต่จะมาขยายขีดความสามารถของคนที่ใช้มันเป็นฮะเพราะฉะนั้นคนที่ใช้ AI ช่วยทำงานจะมีผลิตภาพที่สูงขึ้นถึง 40% เลยทีเดียวนะครับคุณสามารถสร้างรายได้เสริมจากทักษะนี้ได้ครับไม่ว่าจะเป็นการรับจ้างทำ Prompt Engineering นะครับหรือว่าการสร้างเนื้อหาด้วย AI ซึ่งเป็นที่นิยมอย่างมากในเวลานี้นะครับหรือแม้กระทั่งหากคุณมีงานประจำอยู่หรือธุรกิจประจำอยู่นะครับคุณสามารถใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นได้และคุณลองแบ่งเวลาสักวันละชั่วโมงถึง2ชั่วโมงมาเรียนรู้เครื่องมือ AI ใหม่ๆครับเพราะว่าในปีที่จะถึงนี้ความเร็วเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับเพราะน่าจะแสดงให้เห็นว่าคุณมีการปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ในการสร้างเงินนะครับและถือเป็นสกุลเงินใหม่ที่สำคัญที่สุดเลยทีเดียวครับกับคำว่า AI ครับ
0: Man Forward Extra Smart Money
2: การเดินทางของคุณกำลังจะเปลี่ยนไปพร้อมเดินทางสู่โลกอนาคตไปกับดีพอแสงชัยเชียงใหม
3: ่ใหม่ดีพอ S05 ดีไซน์ล้ำเหมือนขับยานอวกาศเทคโนโลยีจัดเต็ม BEV ไฟฟ้า 100% วิ่งไกล470กิโลเมตรชาร์จไว15นาที
2: หรือเลือกระบบ REEV วิ่งไกลกว่า 1,000 กิโลเมตรไม่มีสะดุดทุกจุดหมาย
3: เริ่มเพียง 799,000 บาทจองเลยที่เพจดีพอแสงชัยเชียงใหม่แยกรวมโชว์ยอดขายอันดับ1เชียงใหม่และภาคเหนือ
4: ไม่มั่นใจเลยหน้าโทรมผิวหย่อนคล้อยแวะมาปรึกษาคุณหมอที่วินคลินิกสิคะเราพร้อมใส่ใจดูแลมอบผลลัพธ์ที่ดีไม่ว่าจะเป็นการยกกระชับปรับรูปหน้าด้วยโปรแกรมฉีดฟิล

0: We'll be right back with more hits.
1: ผิวหย่อนคล้อยมาหาหมอซีนแก้มห้อยหน้าบาน
2: มาหาหมอซีนสิ
1: ใต้ตาลึกดูหมองคล้ำ
2: ให้หมอซีนดูแลนะคะ
1: หมอซีนพร้อมดูแลคุณด้วยโปรแกรมเติมเต็มยกกระชับใบหน้าด้วยการร้อยไหม
2: เรื่องร้อยไหมไว้ใจหมอซีนนะคะ
1: ติดถนนใหญ่ที่จอดรถเยอะมากหมอซีนไปคลินิกวิชาการหมอสกาเดช
3: เด็กตัวเล็กตัวช้าสูงไม่ทันเพื่อนอาจส่งผลต่อพัฒนาการทั้งทางร่างกายและจิตใจอาจเสียโอกาสทางอาชีพที่ใฝ่ฝันศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่รามเราพร้อมดูแลลูกของคุณด้วยทีมผู้ชำนาญการด้านความสูงและส่งเสริมความสูงของลูกคุณให้เต็มศักยภาพ
4: Yay!
3: โทรเลย052-004-699ศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่ราม
5: กลิ่นของความฝันที่ถูกสร้างตามแบบที่ถูกใจกลิ่นของความเป็นมืออาชีพที่บริหารงานก่อสร้างได้มาตรฐานกลิ่นอายของงานสถาปัตย์ที่ควบคุมงานโดยสถาปนิกกลิ่นอายอาร์กิเทคเป็นมากกว่าบริษัทรับเหมาเราคือนักบริหารงานก่อสร้างได้มาตรฐานตรงตามแบบที่คุณต้องการและยังคงไว้ซึ่งเส้นสายในงานออกแบบคิดสร้างบ้านคิดถึงกลิ่นอายอาร์กิเทค Facebook กลิ่นอายอาร์กิเทค
6: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
7: ต้องที่ด็อกเตอร์น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
1: ด็อกเตอร์น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ902สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebookดร.น้ำหวานคลินิก

0: www.ควรจะกิน.com
1: หมอคิมครับทำไมพออายุเยอะขึ้นหน้ามันดูตอบดูลึกขึ้นเรื่อยๆล่ะครับ
2: เป็นเรื่องปกติของโครงสร้างตามวัยครับเพราะร่างกายของเราจะมีการยุบตัวของชั้นไขมันและกระดูกสารเติมเต็มจึงถูกนำมาเพื่อใช้ประคองโครงสร้างเหล่านั้นให้เข้าที่ขึ้นครับแต่หมออยากฝากไว้ครับว่าการเลือกใช้สารที่ได้รับมาตรฐานและถูกต้องตามหลักการแพทย์คือหัวใจสำคัญที่จะช่วยให้ผลลัพธ์ออกมาดูดีและปลอดภัยต่อร่างกายของเราในระยะยาวนะครับความรู้สุขภาพดีๆโดยหมอคิมนายแพทย์พงพันธ์สิรินภาพันธ์
3: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟังมัน forward extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
4: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา17:00 น.
5: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
6: ช่วงนี้รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา17:00 น.จากทีมข่าวกองทัพเรือโดยกระผมพันจาเอกเดชาสมศาสตร์ครับไทยเตือนทหารกัมพูชาหยุดยั่วยุหลังยิงปืน9 นัดช่วงค่ำวานนี้ชี้ถือเป็นพฤติการที่ไม่เหมาะสมเสี่ยงต่อการก่อให้เกิดความเข้าใจผิดสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
7: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
8: เสียวอะไรหรอครับ
7: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
8: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70 กรัม120 บาทใช้ได้นานเกือบ6 เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
7: โหดีจังเลยค่ะ
9: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
10: ยาครีมจากสารสกัดสมุนไพร9 ชนิดบรรเทาอาการปวดเมื่อยตราทับทิมแก้วด้วย3 หัวลูกกลิ้งนวดง่ายไม่เลอะมือปวดเมื่อยคอปวดเมื่อยไหล่นวดด้วยยาครีมสมุนไพรบรรเทาอาการปวดเมื่อยตราทับทิมแก้วปวดเมื่อยแขนปวดเมื่อยขาก็นวดด้วยยาครีมสมุนไพรบรรเทาอาการปวดเมื่อยตราทับทิมแก้วปวดเมื่อยตรงไหนนวดตรงนั้นอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้
6: ไทยเตือนทหารกัมพูชาหยุดยั่วยุหลังยิงปืน9 นัดช่วงค่ำวานนี้ชี้ถือเป็นพฤติการที่ไม่เหมาะสมเสี่ยงต่อการก่อให้เกิดความเข้าใจผิดติดตามรายละเอียดจากผู้สื่อข่าวครับ
11: กองทัพภาคที่2ได้รับรายงานจากกองกำลังสุรนารีวันนี้ว่ากำลังพลในฐานปฏิบัติการห้วยตามาเรียได้ตรวจพบการใช้อาวุธปืนของทหารกัมพูชาในพื้นที่ห้วยตามาเรียโดยมีรายละเอียดดังนี้เวลา 19:59 น.ได้ยินเสียงปืนเล็กยาวจำนวน4 นัดบริเวณพื้นที่ห้วยตามาเรียห่างจากแนววางกำลังไปทางด้านทิศใต้ประมาณ200เมตรต่อมาเวลา 20:10 น.ได้ยินเสียงปืนเล็กยาวอีก1 ชุดจำนวน5 นัดในบริเวณพื้นที่ห้วยตามาเรียห่างจากแนววางกำลังไปทางด้านทิศใต้ประมาณ1 กิโลเมตรทั้งนี้การใช้อาวุธในห้วงเวลาดังกล่าวและภายใต้สถานการณ์ที่มีความอ่อนไหวในพื้นที่ชายแดนระหว่าง2 ประเทศถือเป็นพฤติการที่ไม่เหมาะสมอย่างยิ่งอาจเข้าข่ายการยั่วยุและเสี่ยงต่อการก่อให้เกิดความเข้าใจผิดซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อบรรยากาศความสงบเรียบร้อยและความสัมพันธ์ระหว่างทั้ง2 ฝ่ายได้ทั้งนี้ฝ่ายไทยได้แสดงความกังวลต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและขอให้ทุกฝ่ายใช้ความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการกระทำที่อาจนำไปสู่ความตึงเครียดตามแนวชายแดนมากขึ้นได้พร้อมยืนยันไทยยึดมั่นในกลไกการประสานงานและแนวทางสันติวิธีเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยบริเวณแนวชายแดนพันพรมนิลพงษ์รายงาน
6: ต่อกันที่รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐอเมริการะบุสหรัฐพร้อมเจรจาเกี่ยวกับโครงการนิวเคลียร์อิหร่านหากรัฐบาลอิหร่านเปิดช่องแคบฮอร์มุซโดยทันทีสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของหนังสือพิมพ์เดอะนิวยอร์กไทยของสหรัฐเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่านายมาโครูบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐยืนยันว่าสหรัฐพร้อมเข้าสู่การเจรจาอย่างจริงจังเกี่ยวกับประเด็นโครงการนิวเคลียร์อิหร่านซึ่งจะรวมถึงยูเรเนียมเสริมสมรรถนะสูงและคำมั่นสัญญาที่อิหร่านจะไม่มีอาวุธนิวเคลียร์หากทางการอิหร่านดำเนินการเปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้งโดยทันทีทั้งนี้ถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นขณะที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐกำชับกับคณะผู้แทนเจรจาของสหรัฐว่าไม่ต้องรีบทำข้อตกลงกับอิหร่านและสหรัฐจะยังคงปิดล้อมท่าเรือของอิหร่านในช่องแคบฮอร์มุซต่อไปมาปิดท้ายกันที่พยากรณ์อากาศจากกรมอุตุศาสตร์กองทัพเรือครับ มรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยลักษณะเช่นนี้ส่งผลทำให้พื้นที่ทับเรือภาคที่3ภาคใต้ฝั่งทะเลอันดามันทับเรือภาคที่2ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยและทับเรือภาคที่1อ่าวไทยตอนบนฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองกระจายกับมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนพื้นที่นรขอภาคเหนือและนรขอภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองเป็นแห่งๆบริเวณทะเลอันดามันทะเลมีคลื่นเล็กน้อยถึงปานกลางอ่าวไทยมีคลื่นเล็กน้อยอันหนึ่งคาดว่าในช่วงวันที่ 27-30 พฤษภาคม 69 มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันจะมีกำลังแรงขึ้นลักษณะดังกล่าวส่งผลทำให้พื้นที่ทับเรือภาคที่3ภาคใต้ฝั่งทะเลอันดามันทับเรือภาคที่2ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยและทับเรือภาคที่1อ่าวไทยตอนบนฝั่งตะวันออกพื้นที่นรขอภาคเหนือนรขอภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีฝนฟ้าคะนองเพิ่มขึ้นกับมีฝนตกหนักและลมกระโชกแรงในหลายพื้นที่ทั้งหมดคือข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเล

0: Mum Forward Extra Happy Family Time
1: โดยหมอดาวแพทย์หญิงชัดดาวจางวังกอนโรคที่ต้องระวังในช่วงฤดูฝนฤดูฝนเป็นช่วงที่มีความชื้นสูงเชื้อโรคเติบโตได้ดีและมีน้ำขังเพิ่มขึ้นทำให้บางโรคพบมากกว่าปกติซึ่งโรคที่พบบ่อยได้แก่ไข้หวัดและไข้หวัดใหญ่เกิดจากไวรัสที่แพร่กระจายง่ายในที่อับชื้นไข้เลือดออกเกิดจากเชื้อไวรัสเดงกีมียุงลายเป็นพาหะซึ่งอาการสำคัญคือไข้สูงปวดเมื่อยมีจุดเลือดออกโรคชีหนูหรือเลปโตสไปโรซิสติดต่อจากการลุยน้ำที่ปนเปื้อนปัสสาวะสัตว์ซึ่งอาการจะคล้ายหวัดแต่มีข้อเสียคือไข้สูงปวดเมื่อกล้ามเนื้อน่องตาแดงโรคอุจจาระร่วงอาหารเป็นพิษเนื่องด้วยอาหารจะบูดเน่าเสียง่ายในสภาพอากาศร้อนชื้นโรคผิวหนังจากเชื้อราเช่นกลักเลื่อนเชื้อราที่เท้าจากการเดินลุยฝนสวมใส่รองเท้าถุงเท้าที่อับชื้นสำหรับแนวทางป้องกันคือหลีกเลี่ยงการสัมผัสน้ำขังและสวมรองเท้าบูทเมื่อจำเป็นล้างมือบ่อยๆกำจัดแหล่งเพาะพันยุงรับประทานอาหารปรุงสุกใหม่ฤดูฝนไม่ใช่แค่เปียกแต่เป็นช่วงเสี่ยงโรคติดเชื้อหลายระบบดังนั้นการป้องกันสำคัญกว่าการรักษาค่ะ
0: Mum Forward Extra Happy Family Time
1: โดยหมอดาวแพทย์หญิงชัดดาวจางวังกอน

พราะความมั่นใจช่วยเพิ่มโอกาสใหม่ๆให้คุณที่ KC Clinic ดูแลโดยแพทย์ที่พร้อมให้คำปรึกษารักษาโรคทั่วไปประเมินตามเคสของแต่ละบุคคลด้วยความใส่ใจแก้ไขตรงจุดไม่หลุดโฟกัสให้ใบหน้าและดูละมุนดูเป็นธรรมชาติโดยเครื่องมือผ่านการขึ้นทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายสอบถามราคาก่อนได้ปัญหาเรื่องหน้าปรึกษาคุณหมอนัดที่ KC Clinic Star Avenue 3ถนนมหิดลโทร

0: @sign.mun2010 หรือโทร092-424-9996
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟังมัน Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
2: สนับสนุนการเทียบเวลาโดยช่อง7 HD ดูทีวีกด35สดออนไลน์ buckaboo.tv
3: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา18 นาฬิกา 0 นาที 0 วินาที

ียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐานช่วงนี้เราฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 18:00 น.จากทีมข่าวกองทัพเรือโดยดิฉันเรือเอกหญิงกิติยภัทรล้อมฉิมพลีค่ะรัฐบาลยืนยันผู้ลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัสที่รอตรวจสิทธิ์ยังได้รับการกันสิทธิ์ไว้พร้อมเดินหน้าทบทวนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทั้ง 13.2 ล้านรายใหม่ทั้งหมดอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ

0: ดาชี
1: ข้าตังข้าตังดูดิเปิดถุงมัมชอยทีไรมาอ้อนกันตลอดเลยเนี่ย
2: ก็มัมชอยหอมฟุ้งขนาดเนี้ยจะไม่มาได้ไงล่ะเฟิร์ส
1: เพราะสัตวแพทย์ด้านโภชนาการเฉพาะทางเนี่ยเป็นคนคิดค้นสูตรแน่เลย
2: ใช่แถมเป็นโฮลิสติกเฟรชมีทที่แยกสูตรไก่กับปลาและแยกตามช่วงวัยด้วยนะจะได้ดูแลกันไปนานๆเลย
1: ดูแลดีขนาดนี้เนี่ยมาดูแลเฟิร์สบ้างได้ปะ
3: พอรักที่ดีมีทางเลือกเสมอ
1: มัมชอยส์มัมเลือก
2: เมียวเลิฟ
4: เมื่อมีอาการท้องเสียใช้เกรเตอร์คาร์บอนซองสีเทาอ่านคำเตือนในฉลากของใช้ยาน
5: ายพระดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงการเปิดลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัดวันแรกว่าประชาชนที่ลงทะเบียนจะแบ่งออกเป็น2กลุ่มคือกลุ่มที่สามารถรับสิทธิ์ได้ทันทีและอีกกลุ่มที่ต้องรอการตรวจสอบสิทธิ์เนื่องจากไม่เคยอยู่ในฐานข้อมูลโครงการเดิมซึ่งจะต้องส่งข้อมูลให้กระทรวงมหาดไทยตรวจสอบโดยตามระบบอาจใช้เวลาประมาณ3วันแต่คาดว่าในทางปฏิบัติอาจเร็วกว่านั้นส่วนกรณีที่ประชาชนกังวลว่าระหว่างรอตรวจสอบสิทธิ์อาจมีผู้ลงทะเบียนครบ30ล้านสิทธิ์ก่อนนายพระดอนยืนยันว่าระบบได้การสิทธิ์ไว้ให้กับผู้ที่อยู่ระหว่างตรวจสอบแล้วหากผ่านเกณฑ์ก็จะได้รับสิทธิ์ทันทีนอกจากนี้รัฐบาลยังเตรียมทบทวนสิทธิ์ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจำนวน 13.2 ล้านรายหลังมีข้อร้องเรียนว่าบางคนจนจริงแต่ไม่ได้รับสิทธิ์ขณะที่บางรายได้รับสิทธิ์ทั้งที่ไม่ได้มีฐานะยากจนจริงโดยจะให้กระทรวงมหาดไทยสำรวจเพิ่มเติมรวมกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพม.ก่อนส่งข้อมูลให้กระทรวงการคลังคัดกรองตามหลักเกณฑ์ด้านรายได้การถือครองที่ดินและการประกอบธุรกิจซึ่งคาดว่าการตรวจสอบและปรับปรุงฐานข้อมูลผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะใช้เวลาประมาณ2เดือนโดยในช่วงแรกของโครงการไทยช่วยไทยพลัดจะยังใช้ฐานข้อมูลผู้ถือบัตรเดิมไปก่อนและหลังจากนั้นจะมีการปรับจำนวนผู้ได้รับสิทธิ์ตามข้อมูลใหม่ต่อไปปิดท้ายกันที่ SOS Alert ค่ะ
6: กรมทางหลวงเตือนภัยระวังมิจฉาชีพส่ง SMS แจ้งเตือนว่ามียอดค้างชำระ M-Flow หากไม่จ่ายภายในวันนี้จะถูกปรับ10เท่าหรือระบบตรวจสอบพบการค้างชำระรบกวนชำระผ่านลิงก์รวมถึงบัญชี M-Flow ของท่านมีปัญหาโปรดยืนยันตัวตนหากเจอในลักษณะดังกล่าวให้สันนิษฐานว่าเป็นมิจฉาชีพไม่ควรกรอกข้อมูลใดๆทั้งสิ้นหรือติดตั้งแอปพลิเคชันผ่านลิงก์โดยเด็ดขาดทั้งนี้สามารถเช็คข้อมูลยอดค้างชำระหรือติดต่อได้ที่เว็บไซต์ mflowthai.com หรือแอปพลิเคชัน mflow ที่ติดตั้งจาก App Store หรือ Play Store เท่านั้นหากถูกหลอกสามารถแจ้งความออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ thaipoliceonline.go.th หรือสายด่วน AOC 1441ทั้งนี้คุณผู้ฟังสามารถติดตามการแจ้งเตือนภัยได้ใน SOS Alert ค่ะเสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเล

0: Listen to Mumford Extra. Everywhere you are, FM 88. Online, mumford.com.
1: คลื่นลูกใหม่ Connect ร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและ Mumford Extra

หวังว่าคุณจะมีความสุขยิ่งขึ้นไปนะครับโดยเฉพาะใครที่เลิกงานกันแล้วนะฮะก็ถึงเวลาของการพักผ่อนนะครับไปกลับบ้านกันนะฮะวันจันทร์วันแรกของสัปดาห์25พฤษภาคมครับเป็นยังไงบ้างครับกับการเดินทางเป็นยังไงบ้างกับเพลงที่นี่หวังว่าจะชื่นชอบกันมากๆนะฮะมันฟอร์บอดเอ็กซ์ตร้าเอฟเอ็ม88ครับคุณอยู่กับเจภัสวัตทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ในช่วง6โมงเย็นถึง2ทุ่มครึ่งนะครับกับคลื่นลูกใหม่คอนเนคตรงนี้ฟังเพลงกันเพียบๆร่วมเดินทางกลับบ้านด้วยกันนะฮะรถติดนิดหน่อยก็จะเย็นๆถ้อยทีถ้อยอาศัยนะครับปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัดนะครับแล้วก็ถึงบ้านอย่างปลอดภัยด้วยเนาะ

0: มื้อเย็นแบบนี้นะครับเย็นๆนะฮะแม่ใครหิวบ้างแล้วหรือเปล่านะครับลองนึกภาพตามดูนะครับถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยนะครับกำลังนั่งอยู่หน้าเคาน์เตอร์บาร์มีเครื่องดื่มอยู่ในมือนะครับเชฟค่อยๆห่อแฮนด์โรลส่งมาให้คำต่อคำแบบไม่ต้องรีบเลยไม่ต้องรอนานด้วยนะครับแล้วก็ผ่อนคลายเพลิดเพลินกันแบบทุกคำเลยนี่คือประสบการณ์ที่คุณไม่ควรพลาดนะครับกับโชว์แฮนด์โรลครับแห่งแรกในเชียงใหม่เลยนะครับแล้ววันนี้เรามีประสบการณ์แบบนี้มายื่นให้คุณนะฮะใครอยากจะไปอิ่มอร่อยกันกับ Daily Selection Set มูลค่า560บาทที่โชว์แฮนด์โรลนะครับ Central Face ชั้น4คุณรีบกดมาเลยครับพิมพ์88เว้นวรรคตามด้วยโชว์แฮนด์โรลนะครับ88เว้นวรรคตามด้วยโชว์แฮนด์โรลนะส่งมาที่ LINE @manforward ตอนนี้นะฮะมีสิทธิ์ได้ของรางวัลนี้ไปอิ่มอร่อยกันด้วยนะครับอ้ออย่าลืมลงทะเบียนก่อนในครั้งแรกที่ร่วมสนุกด้วยนะครับใครเคยลงทะเบียนแล้วก็พิมพ์ตามที่บอกได้เลยแล้วก็ส่งมาร่วมลุ้นรางวัลกันนะ
1: มัน forward extra well being ใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรวิน
2: ยุคสงครามข้าวยากหมากแพงขึ้นทุกอย่างแต่เงินเดือนเท่าเดิมเอาตัวรอดยังไงดีล่ะเนี่ยวันนี้มีวิธีมาแนะนำนะคะข้อแรกเลยค่ะต้องแยกของจำเป็นกับของที่อยากได้ก่อนจ่ายทุกครั้งถามตัวเองก่อนว่าจำเป็นจริงไหมเรื่องนี้จะช่วยให้เราตัดรายจ่ายฟุ่มเฟือยได้เยอะเลยค่ะ 2. ตั้งงบรายสัปดาห์แบ่งเงินเป็นก้อนเล็กๆใช้ทีละอาทิตย์ไปจะคุ้มง่ายกว่าใช้ทีเดียวทั้งเดือนค่ะ 3. ลดคาเฟ่ลดเดลิเวอรี่ทำอาหารกินเองบ้างประหยัดได้วันละเป็นร้อยเลยนะคะและ 4. หัดใช้โปรโมชั่นให้เป็นค่ะส่วนลดคูปองจากแอปต่างๆถ้าใช้ถูกจังหวะก็ประหยัดได้เยอะข้อ 5. ตัดรายจ่ายแฝงค่ะเช่นพวก subscription ที่ไม่จำเป็นออกนะคะค่าใช้จ่ายเล็กๆน้อยๆบางทีถ้าเราตัดออกเยอะๆมันก็ช่วยประหยัดได้ค่ะสรุปว่าไม่จำเป็นจะต้องประหยัดทุกอย่างแค่ฉลาดใช้เงินให้มากขึ้นแค่นี้ก็เอาตัวรอดได้แล้วค่ะ
1: มัน forward extra well beingใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรวิน
3: ครับถ้าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าๆแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็ว่าใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่
1: live.manforwardextra.com
3: เสียงชัดไม่มีซ่า

0: เดี๋ยวต้องส่งคุณผู้ฟังนะครับไปฟังรายการจากทางสถานีนะครับทุ่มถึงทุ่มครึ่งแต่ว่าใครอยากจะฟังเพลงกันต่อออนไลน์ยังมีให้นะครับคลิกเลย live.man/extra.com มีแซมชมิดรออยู่นะครับกับ Too Good at Goodbyeหนุ่มเท่หนุ่มแนวคนนี้ฟูจิอิคาเซะนะครับกับ Love Like This รวมถึงโฮมจากชาลีพูและอุทดะนะฮะมาฟังเต็มๆกันชั่วโมงหน้านะครับคุณอยู่กับเจพัสวัตที่มันฟอร์ดเอ็กซ์ตร้า FM 88ในช่วงของคลื่นลูกใหม่ Connect นะจ๊ะ
1: คลื่นลูกใหม่ Connectร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและมันฟอร์ดเอ็กซ์ตร้าStay with us and we'll be right back with more hits.

0: ธนากร Development Group
1: ย้ายค่ายรายเดือนกับไม้คุ้มยังอ่ะ
2: เน็ตหมดชีวิตก็พบแต่อุปสรรคสัญญาณชักกระตุกชะตาก็มีแต่ความตะกุกตะกักเปลี่ยนเน็ตหมดเป็นเน็ตไม่อั้นระดับเทพแค่ย้ายค่ายมาใช้ซิมายแล้วคุ้มสะใจแบบ
3: โอ้ my god
2: จ่ายรายเดือนเริ่มต้น239บาทได้เน็ตไม่อั้นมีโทรด้วยมายคุ้มทุกโปรโอ้ my gosh คลิกเลย my

0: หมอกิมครับทำไมพออายุเยอะขึ้นหน้ามันดูตอบดูลึกขึ้นเรื่อยๆล่ะครับ
1: เป็นเรื่องปกติของโครงสร้างตามวัยครับเพราะร่างกายของเราจะมีการยุบตัวของชั้นไขมันและกระดูกสารเติมเต็มจึงถูกนำมาเพื่อใช้ประคองโครงสร้างเหล่านั้นให้เข้าที่ขึ้นครับแต่หมออยากฝากไว้ครับว่าการเลือกใช้สารที่ได้รับมาตรฐานและถูกต้องตามหลักการแพทย์คือหัวใจสำคัญที่จะช่วยให้ผลลัพธ์ออกมาดูดีและปลอดภัยต่อร่างกายของเราในระยะยาวนะครับความรู้สุขภาพดีๆโดยหมอคิมนายแพทย์พงพันธ์สิรินภาพันธ์

0: มาที่ Facebook
1: The Palm Garden
2: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟัง Mun Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.munforwardextra.com
3: สนับสนุนการเทียบเวลาโดยช่อง7 HD ดูทีวีกด35สดออนไลน์ buckaboo.tv
4: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา19:00 น. 0 น. 0 วินาที
5: Weather hits. Stay fresh. Mum Forward Extra.

ียงจำกัด Listen to Mumford Extra Everywhere you are FM 88 Online Mumford.com คลื่นลูกใหม่ Connectร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและ Mumford Extra

งานจาก Just Clean กับ Thursday นะครับแต่ว่าวันนี้ Monday นะฮะ25พฤษภาคมนะครับยังอยู่ด้วยกันกับเจพัสวัตรด้วยนะฮะและวันนี้เป็นวันแรกสำหรับการเปิดลงทะเบียนใช่ไหมไทยช่วยไทย Plus นะครับ60-40เนาะหลายคนน่าจะลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วใครที่เคยใช้คนละครึ่ง Plus อยู่แล้วนะครับแต่ว่าอาจจะเอ๊ะต้องทำยังไงง่ายๆเลยนะครับเปิดแอปเป่าตังแล้วก็เข้าไปกดยืนยันสิทธิ์แค่นั้นเองเขาเปิดลงทะเบียนจนถึง29พฤษภาคมนะฮะแต่ว่าสิทธิ์น่าจะไปไวเหมือนกันเนาะเพราะฉะนั้นใครยังไม่ลงทะเบียนก็ไปได้เลยนะครับตอนนี้ฟังเพลงกันดีกว่างานจากเลโอนี่ฟีเจอริ่งกับคอลัมน์สกอตต์นะครับและ Stay ครับ

เปิดให้ทันเพลงนี้นะครับ Henry Moody กับ Sunday Morning ที่มัน Forward Extra FM 88นะครับเพลงไหนเปิดไม่ทันชั่วโมงหน้าเดี๋ยวมาฟังกันต่อนะโฟลนะครับงานจากเคลานี่นะฮะหลายคนถึงบ้านหรือยังเนี่ยรถติดหรือเปล่าวันนี้นะคะ

0: อันนี้มาแล้วลิซ่านะครับกับ Bad Angel ครับก็มี Taylor Swift ด้วยกับ Elizabeth Taylor คลิกฟังออนไลน์ได้นะครับ live.manforwardextra.com ฟังชัดใสแจ๋ว24ชั่วโมงนะครับ
1: คลื่นลูกใหม่ Connect ร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและ Manforward Extra
2: Stay with us and we'll be right back with more hits Manforward Extra

ดียวคนก็จำได้สปอตเพลงทำให้คนจำมันฟอร์เวิร์ดทำให้คนรู้จักผลิตสปอตเพลงและลงโฆษณากับมันทักแชทได้เลยพิมพ์@ mun2010หรือโทร

0: ผัก2ข้าว1เนื้อ1กินแล้วสุขภาพดีไม่มีพุงไม่มีโรคสสส.ลดพุงลดโรคก็ขอให้2-1-1
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟังมัน Forward Extra กันต่อทางออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
2: ต่อไปนี้เป็นเวลา20:00 น.
3: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
4: ช่วงนี้มาติดตามข่าวในพระราชสำนักจากทีมข่าวกองทัพเรือกับผมพันจ่าเอกนพดลคงมั่นครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานกระบี่และปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าโรงเรียนในเรือโรงเรียนในเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราชวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้าและสถาบันการศึกษาทางทหารต่างประเทศประจำปีการศึกษา2567วันนี้เวลา 18:19 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จลงณศาลาดุสิตดาลัยสวนจิตรลดาพระราชวังดุสิตในการพระราชทานกระบี่และปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าโรงเรียนในเรือโรงเรียนในเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราชวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้าและสถาบันการศึกษาทางทหารต่างประเทศประจำปีการศึกษา2567โดยมีผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าเข้ารับพระราชทานกระบี่และปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา2567จำนวน230นายประจำปีการศึกษา2566จำนวน3นายประจำปีการศึกษา2565จำนวน1นายและจากสถาบันการศึกษาทางทหารต่างประเทศประจำปีการศึกษา2567จำนวน9นายผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนในเรือเข้ารับพระราชทานกระบี่และปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา2567จำนวน85นายประจำปีการศึกษา2566จำนวน2นายและจากสถาบันการศึกษาทางทหารต่างประเทศประจำปีการศึกษา2567จำนวน2นายและมีผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนในเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราชเข้ารับพระราชทานกระบี่และปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา2567จำนวน87นายประจำปีการศึกษา2566จำนวน1นายและจากสถาบันการศึกษาทางทหารต่างประเทศประจำปีการศึกษา2567จำนวน6นายส่วนวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้ามีนายทหารสัญญาบัตรชายเข้ารับพระราชทานกระบี่ประจำปีการศึกษา2567จำนวน37นาย
5: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บจุฬาเฮิร์บเลิฟเลย
6: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
7: เสียวอะไรหรอครับ
6: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออะแพงจังเลยค่ะ
7: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
6: โหดีจังเลยค่ะ
8: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
5: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บจุฬาเฮิร์บเลิฟเลย
4: พยากรณ์อากาศใน7วันข้างหน้าจากกรมอุตุนิยมวิทยาในช่วงวันที่25-27พฤษภาคม2569ประเทศไทยจะมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยสำหรับบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนในช่วงวันที่28-31พฤษภาคม2569ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่เนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทย จะมีกำลังค่อนข้างแรงสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรทั้งหมดเป็นข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเลอีก1ชั่วโมงข้างหน้ายังมีข่าวที่น่าสนใจให้ติดตามครับ

macamkan. Listen to Mumford Extra. Everywhere you are, FM 88. Online, mumford.com. คลื่นลูกใหม่ Connect ร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและ Mumford Extra.

Troublemaker นะครับ Olimers featuring กับ Florida นั่นเองนะครับที่มัน Forward Extra FM 88นะฮะเอาละครับใครที่ยังไม่เคยรู้จักกันอย่างเป็นทางการนะครับสำหรับ Line @manforward จะรบกวนนิดนึงนะฮะเข้ามาทำความรู้จักกันหน่อยนะมาลงทะเบียนในครั้งแรกเท่านั้นนะครับโดยกดปุ่มลงทะเบียนใน LINE นะครับก็คือ search หา LINE Official ของเราก่อน LINE @manforward นี่แหละครับแค่ลงทะเบียนครั้งเดียวหลังจากนั้นคุณก็ลุ้นของรางวัลจะขอเพลงหรือว่าติดตามข้อมูลดีๆได้จากมันฟอร์เวิร์ดได้เลยนะฮะลงทะเบียนแล้วไม่ต้องลงทะเบียนซ้ำด้วยทุกครั้งที่สื่อสารกับมันฟอร์เวิร์ดเอ็กซ์ตร้าเนี่ยส่งมาหาเจพูดคุยกันนะครับขอเพลงเนี่ยพิมพ์88ก่อนนะแล้วเว้นวรรคตามด้วยข้อความหรือว่าชื่อเพลงนะฮะหรือจะเป็นการร่วมสนุกก็ตามเนาะจะได้ง่ายๆแล้วก็เข้าถึงง่ายกันด้วยนะครับไปฟังเพลงกันต่อครับงานจากลิซ่าและอนิม่านะครับนี่คือ Bad Angel ครับ

0: แล้วนะพรุ่งนี้เจอกันใหม่นะครับที่มัน Forward Extra FM 88ในช่วงของคลื่นลูกใหม่ Connect 6 โมงเย็นครับในเวลาเย็นนะครับรวมถึงเวลากลางวันด้วยนะครับก็เจอกับเจภัสวัตกันได้วันนี้ไปก่อนแล้วแต่ว่าเพลงเพราะยังรออีกเพียบเลยฟังกันไปยาวๆที่มัน Forward Extra FM 88นะครับ
1: คลื่นลูกใหม่ Connect ร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและมัน Forward Extra

0: Fun Forward Extra Smart Money
1: เทรนด์การใช้เงินแบบโอ้อวดคืออะไรครับคุณเคยไหมครับกับการซื้อของแพงๆหรือพวกกระเป๋าแบรนด์เนมเพียงเพราะกลัวเพื่อนร่วมงานจะมองว่าเราไม่ปังในทางเศรษฐศาสตร์เรียกว่าการบริโภคเพื่อโอ้อวดครับงานวิจัยจาก Journal of Consumer Research นะครับเขาบอกว่าคนเรามีแนวโน้มจะใช้จ่ายฟุ่มเฟือยมากขึ้นครับเมื่อรู้ว่าสถานะทางสังคมกำลังถูกสั่นคลอนครับวิธีการแก้ปัญหานี้นะครับคือต้องดึงสติครับการถามตัวเองหนักๆด้วยหลัก Cost per use ครับของชิ้นนี้ถ้าหารตามจำนวนครั้งที่ใช้จริงๆแล้วมันคุ้มค่าหรือเปล่าหรือแค่ซื้อมาเพื่อยอดไลค์เพียงแค่ครั้งเดียวลองเปลี่ยนจากการซื้อของอวดคนอื่นมาเป็นการซื้ออิสรภาพให้กับตัวเองดูนะครับแล้วคุณจะพบว่าความสุขที่แท้จริงไม่ต้องอวดใครก็เท่ได้ครับ
0: Man Forward Extra Smart Money
2: ครับถ้าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าซ่าแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็ว่าใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที
0: ่ live.manforwardextra.com
2: เสียงชัดไม่มีซ่า
3: Man Forward Extra We Play

รู้ไหมคะแค่250บาทก็สร้างความสุขให้ผู้หญิงได้มารีแลกซ์ขั้นสุดที่บุราออนเซ็นออนเซ็นเฉพาะผู้หญิงแห่งแรกของเชียงใหม่แช่น้ำแร่นำเข้าจากญี่ปุ่นทั้งน้ำร้อนน้ำเย็นซาวน่าเกลือและสตรีมไอน้ำเอาใจสายคอนเทนต์ด้วยชุดยูกะตะฟรีหรือจะนั่งจิบชาเอนกายในพื้นที่แห่งความสงบไม่จำกัดเวลาให้รางวัลตัวเองได้ทุกวันที่บุราออนเซ็นสี่แยกหนองฮ่อข้อมูลเพิ่มเติมที่เฟซบุ๊กบุราออนเซ็น

0: วังตาลโทร0910787777
1: เด็กตัวเล็กตัวช้าสูงไม่ทันเพื่อนอาจส่งผลต่อพัฒนาการทั้งทางร่างกายและจิตใจอาจเสียโอกาสทางอาชีพที่ใฝ่ฝันศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่รามเราพร้อมดูแลลูกของคุณด้วยทีมผู้ชำนาญการด้านความสูงและส่งเสริมความสูงของลูกคุณให้เต็มศักยภาพ
2: Yay!
1: โทรเลย052-004-699ศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่ราม

0: แอดไซน์ MUN 2010หรือโทร092-424-9996
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟัง Mun Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.munforwardextra.com
2: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา21:00 น.
3: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
4: ช่วงนี้เราฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา21:00 น.จากทีมข่าวกองทัพเรือโดยกระผมพันจ่าเอกเดชาสมศาสตร์ครับรัฐบาลพอใจลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัส60-40วันแรกเรียบร้อยไม่ล่มพบระบบมีปัญหาเล็กน้อยชี้สแกนใบหน้าไม่ผ่านไม่เกี่ยวข้องกับขั้นตอนการกดรับสิทธิ์แต่เพราะใช้แอปครั้งแรกแล้วลบแอปแนะยืนยันตัวตนผ่านตู้ ATM สักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
5: แบบนี้ต้องกุมกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุ้งพริกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
6: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
7: ขุมพลังแห่งอนาคตที่ให้คุณสัมผัสได้ตั้งแต่สตาร์ทใหม่แบตเตอรี่เกรดพรีเมียม3รุ่นจากไอชินแบตเตอรี่ SMF รุ่น Endurance Pro แบตเตอรี่ EFB รุ่น Endurance Pro Plus และแบตเตอรี่ AGM รุ่น Supreme X เพื่อนร่วมทางที่เพิ่มสมรรถนะการสตาร์ทให้เหนือไปอีกขั้นด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงที่เน้นความปลอดภัยและอายุการใช้งานที่ยาวนานให้รถของคุณพร้อมพุ่งทะยานอย่างเต็มพลังแบตเตอรี่ไอชินขุมพลังใหม่มั่นใจทุกเส้นทาง
5: แบบนี้ต้องกุมกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุ้งพริกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
6: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
8: เมื่อมีอาการท้องเสียใช้
9: เกรเตอร์คาร์บอนซองสีเทา
8: อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาน
4: างสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลพอใจระบบการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40วันแรกที่เรียบร้อยดีมีปัญหาเพียงเล็กน้อยยังไม่ถึงกับล่มทั้งนี้พบว่าปัญหาที่เกิดขึ้นแค่ช่วงแรกที่มีการเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่เวลา6:00 น.พบมีความล่าช้าเล็กน้อยซึ่งทางธนาคารได้เร่งแก้ไขปัญหาระบบลงทะเบียนโดยการขยายระบบเพื่อรองรับการเข้าใช้งานให้ได้กว่า700,000รายการต่อวินาทีนางสาวพลอยทะเลกล่าวว่าสำหรับกรณีที่ประชาชนสแกนใบหน้าไม่ผ่านนั้นไม่ได้เกี่ยวข้องกับขั้นตอนการกดรับสิทธิ์แต่จะเกิดขึ้นในกรณีที่ประชาชนเปิดใช้งานแอปเป่าตังเป็นครั้งแรกหรือเคยลบแอปออกและดาวน์โหลดติดตั้งใหม่อีกครั้งทั้งนี้ผู้ใช้งานจำเป็นต้องยืนยันตัวตนผ่านระบบ eKYC ซึ่งสามารถดำเนินการได้ที่ตู้ ATM สีเทาของธนาคารกรุงไทยหรือสาขาธนาคารกรุงไทยทั่วประเทศสำหรับกลุ่มผู้ลงทะเบียนที่ขึ้นหน้าจอกำลังรอผลการลงทะเบียนระบบจะแจ้งผลผ่านการแจ้งเตือนของแอปพลิเคชันเป่าตังหรือ SMS ภายใน3วันเป็นกลุ่มที่ไม่เคยลงทะเบียนคนละครึ่งพลัสมาก่อนแต่มาลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัสซึ่งกลุ่มนี้จะต้องใช้เวลาตรวจคุณสมบัติและเงื่อนไขตามที่ได้กำหนดไว้แล้วก่อนหน้านี้ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนเป็นต้นไปจะเริ่มใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัส60-40ได้โดยรัฐจ่ายให้ 60% หรือเดือนละ 1,000 บาทหากต้องการใช้เต็มวงเงิน 100% ประชาชนต้องเติมเงิน 40% คือเติมเดือนละ667บาทและต้องใช้เดือนต่อเดือนเท่านั้นหากใช้ไม่หมดยอดถูกตัดไม่ทบต่อเดือนถัดไปสรุปแล้ว4เดือนตลอดระยะเวลาโครงการประชาชนต้องเติม 2,667 บาทเพื่อใช้จ่ายเต็มวงเงิน 6,667 บาทปิดท้ายที่พยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคใต้เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมในระยะนี้ไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองภาคเหนือจะมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง20%ของพื้นที่ภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง30%ของพื้นที่ภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตก มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำทั้งหมดคือข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเล

0: าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าๆแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็วัดใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่ live.manforwardextra.com เสียงชัดไม่มีซ่า
1: เนี่ยน้องอ้ายขอถามเรื่องฐานรากกำเตอะปวดหัวขนาดเทฐานแพกับใจเข็มปูนไปแล้วงานบ่เซสะเตื้อ
2: ได้ค่ะบริษัทเข็มเหล็กชิงใหม่จำกัดช่วยคุณได้ใช้ฐานรากเข็มเหล็กสิรับน้ำหนักงานก่อสร้างได้ทุกชนิดฐานรากบ้านป้ายโฆษณาเสาไฟต่อเติมเราทำได้ฐานรากโรงจอดรถโกดังเสริมซุดชุดคำยันต้นไม้เราทำได้เข้าได้ทุกพื้นที่ตอบโจทย์ทุกการก่อสร้างเข็มเหล็กชิงใหม่โทร0956789494
3: Month

0: LINE แม่ปิ่ง
1: นกวงนกเป็นนกวงนกนกวงนกเป็นนกอะไรบวกเป็นนกอะไรก็ไม่ไหวเชื้อโรคทั้งนั้นนกมาต้องให้เชียงใหม่ไล่นกช่วยไม่ว่าจะที่ไหนๆก็ติดตั้งตะข่ายกันนกฮะหรือน้ำสเตนเลสไล่นกอ่ะหรือเจลไล่นกก็ได้แค่นี้นกก็ไม่มากวนใจแล้วที่สำคัญไม่ดูรกสายตาบ้านยังสวยเหมือนเดิมสำรวจหน้า งานให้ฟรีท้าพิสูจน์ปลอดนกปลอดภัยไว้ใจเชียงใหม่ไล่นกคลิกเลย Facebook เชียงใหม่ไล่นก

0: ไลแอดแม่ปิง
1: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
2: ต้องที่ด็อกเตอร์น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
3: ด็อกเตอร์น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ902สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebook ดร.น้ำหวานคลิน

0: ื่อผมเดี๋ยวคนก็จำได้สปอตเพลงทำให้คนจำมันฟอร์เวิร์ดทำให้คนรู้จักผลิตสปอตเพลงและลงโฆษณากับมันทักแชทได้เลยพิมพ์ @mun2010 หรือโทร0924249996
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟัง Mun Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.munforwardextra.com
2: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา 22:00 น. 0 วินาที
3: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
4: ช่วงนี้รับฟังข่าวต้นชั่วโมงช่วงสุดท้ายประจำวันนี้จากทีมข่าวกองทัพเรือโดยกระผมพันจ่าเอกเดชาสมศาสตร์ครับกรมชลประทานร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยปรับแผนทยอยลดการระบายน้ำจากเขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์เพื่อชะลอปริมาณน้ำไหลลงสู่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่างให้เหมาะสมกับสถานการณ์ฝนที่ตกในพื้นที่สักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
5: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
6: เสียวอะไรหรอครับ
5: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
6: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
5: โหดีจังเลยค่ะ
7: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปาก

0: ดาชี
1: ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะหรือ SWOC กรมชลประทานเปิดเผยว่าปริมาณน้ำจากพื้นที่ตอนบนยังคงไหลลงสู่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาอย่างต่อเนื่องหลังจากได้รับอิทธิพลของฝนที่ตกสะสมในหลายพื้นที่ของภาคเหนือและภาคกลางตอนบนทำให้ระดับน้ำเจ้าพระยามีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นโดยเช้าวันนี้เวลา6 นาฬิกาที่สถานี C2 อำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์มีปริมาณน้ำไหลผ่าน1,095ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีขณะที่สถานี C13เขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทมีปริมาณน้ำไหลผ่านอยู่ที่690ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทียังไม่กระทบต่อพื้นที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาในขณะนี้กรมชลประทานจึงร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.ปรับแผนบริหารจัดการน้ำโดยทยอยลดการระบายน้ำจากเขื่อนภูมิพลจังหวัดตากและเขื่อนสิริกิติ์จังหวัดอุตรดิตถ์แบบขั้นบันไดในช่วงวันที่25 ถึง 31 พฤษภาคม 69เพื่อชะลอปริมาณน้ำไหลลงสู่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่างให้เหมาะสมกับสถานการณ์ฝนที่ตกในพื้นที่โดยเขื่อนภูมิพลจะปรับลดการระบายน้ำจากวันละ25 ล้านลูกบาศก์เมตรเหลือ15 ล้านลูกบาศก์เมตรและเขื่อนสิริกิติ์ปรับลดจากวันละ20 ล้านลูกบาศก์เมตรเหลือ12 ล้านลูกบาศก์เมตรตามลำดับเพื่อช่วยลดผลกระทบต่อพื้นที่ด้านท้ายน้ำให้มากที่สุดทั้งนี้กรมชลประทานได้เน้นย้ำให้โครงการชลประทานทุกแห่งในพื้นที่ภาคเหนือและภาคกลางลุ่มน้ำเจ้าพระยาติดตามสถานการณ์น้ำสภาพอากาศพร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำเจ้าพระยาให้ติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดต่อกันที่กรมส่งเสริมการเรียนรู้เชิญชวนร่วมประกวดคลิปวิดีโอน้ำกับป่าถ่ายทอดพลังแห่งการอนุรักษ์ชิงรางวัลรวมกว่า 200,000 บาทกรมส่งเสริมการเรียนรู้หรือสกร.เชิญชวนประชาชนนักศึกษาและบุคลากรในสังกัดสกร.ทั่วประเทศร่วมประกวดคลิปวิดีโอขับขานบทเพลงน้ำกับป่าเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและร่วมสร้างจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกิจกรรมครั้งนี้เปิดโอกาสให้ทุกคนได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ถ่ายทอดเรื่องราวเกี่ยวกับน้ำป่าและสิ่งแวดล้อมผ่านบทเพลงและสื่อดิจิทัลเพื่อสร้างแรงบันดาลใจและส่งต่อแนวคิดการอนุรักษ์สู่สังคมอย่างยั่งยืนผู้สนใจสามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้ที่กรมส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดได้ตั้งแต่วันที่25 พฤษภาคมไปจนถึงวันที่10 กรกฎาคม 2569ปิดท้ายกันที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์และหมู่เกาะสิมิลันจังหวัดพังงาประกาศปิดการท่องเที่ยว5 เดือนเนื่องจากเข้าสู่ช่วงฤดูมรสุมและเปิดโอกาสให้ธรรมชาติได้ฟื้นฟูรองรับฤดูการท่องเที่ยวในฤดูการถัดไปอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์และอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลันประกาศปิดการท่องเที่ยวและพักค้างแรมซึ่งเป็นไปตามประกาศกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเริ่มตั้งแต่วันที่15 พฤษภาคมไปจนถึงวันที่15 ตุลาคม 2569รวมเป็นระยะเวลา5 เดือนทั้งนี้นอกจากมาตรการด้านความปลอดภัยเนื่องจากเข้าสู่ช่วงฤดูมรสุมของทะเลฝั่งอันดามันแล้วยังเป็นการเปิดโอกาสให้ธรรมชาติได้ฟื้นฟูเพื่อรองรับฤดูการท่องเที่ยวในฤดูการถัดไปทั้งหมดคือข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในวันนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเลสำหรับวันนี้ทีมข่าวกองทัพเรือทุกคนสวัสดีครับ

ว่า44ปีหยกอินเตอร์เทรดเริ่มต้นจากโรงงานเบเกอรี่ด้วยความรักในสิ่งที่ทำวันนี้เราเติบโตเป็นผู้จำหน่ายวัตถุดิบอุปกรณ์เบเกอรี่และคาเฟ่ที่ผู้ประกอบการไว้วางใจเรายังคงไม่ลืมจุดเริ่มต้นและพร้อมสนับสนุนธุรกิจคุณด้วยวัตถุดิบดีที่สุดจากทั่วทุกมุมโลกให้คุณได้สร้างสรรค์เมนูที่ยอดเยี่ยมอย่างมืออาชีพหยกอินเตอร์เทรดที่เดียวครบตอบโจทย์ทุกความต้องการเพื่อผู้ประกอบการเบเกอรี่และคาเฟ่ส่งด่วนถึงที่โทร0532481

Tree City Resort เราพร้อมให้บริการค่ะWintree City Resort ใจกลางเชียงใหม่เดินทางสะดวกใกล้นิมานเพียง5นาทีตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ห้องพักพร้อมบุฟเฟ่อาหารเช้าเครื่องนอนนุ่มสบายสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันจองวันนี้รับของแถมฟรีจัดงานแต่งวันเกิดเกษียณประชุมสัมมนาพร้อมจอ LED คมชัดพิเศษส่วนลดห้องพักเมื่อจัดงานที่นี่คลิกเลย Facebook Wintree City Resort เชียงใหม่มา

0: ใหม่เกโก้เซเว่น SSS PSEV รถยนต์ปลั๊กอินไฮบริดชาร์จ1ครั้งบวกน้ำมัน1ถังขับได้ไกลกว่า 1,300 กิโลเมตรทดลองขับจองรับรถได้ทันทีที่โชว์รูมโอมด้าแอนด์เจโก้ริสเชียงใหม่โทร053-242-888
1: เพราะความมั่นใจช่วยเพิ่มโอกาสใหม่ๆให้คุณที่ KC Clinic ดูแลโดยแพทย์ที่พร้อมให้คำปรึกษารักษาโรคทั่วไปประเมินตามเคสของแต่ละบุคคลด้วยความใส่ใจแก้ไขตรงจุดไม่หลุดโฟกัสให้ใบหน้าและดูละมุนดูเป็นธรรมชาติโดยเครื่องมือผ่านการขึ้นทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายสอบถามราคาก่อนได้ปัญหาเรื่องหน้าปรึกษาคุณหมอนัดที่ KC Clinic Star Avenue 3ถนนมหิดลโทร

music.

รู้ไหมคะแค่250บาทก็สร้างความสุขให้ผู้หญิงได้มารีแลกซ์ขั้นสุดที่บุราออนเซ็นออนเซ็นเฉพาะผู้หญิงแห่งแรกของเชียงใหม่แช่น้ำแร่นำเข้าจากญี่ปุ่นทั้งน้ำร้อนน้ำเย็นซาวน่าเกลือและสตรีมไอน้ำเอาใจสายคอนเทนต์ด้วยชุดยูกะตะฟรีหรือจะนั่งจิบชาเอนกายในพื้นที่แห่งความสงบไม่จำกัดเวลาให้รางวัลตัวเองได้ทุกวันที่บุราออนเซ็นสี่แยกหนองฮ่อข้อมูลเพิ่มเติมที่เฟซบุ๊กบุราออนเซ็น

0: ลิ่นของความฝันที่ถูกสร้างตามแบบที่ถูกใจกลิ่นของความเป็นมืออาชีพที่บริหารงานก่อสร้างได้มาตรฐานกลิ่นอายของงานสถาปัตย์ที่ควบคุมงานโดยสถาปนิกกลิ่นอายอาร์กิเทคเป็นมากกว่าบริษัทรับเหมาเราคือนักบริหารงานก่อสร้างได้มาตรฐานตรงตามแบบที่คุณต้องการและยังคงไว้ซึ่งเส้นสายในงานออกแบบคิดสร้างบ้านคิดถึงกลิ่นอายอาร์กิเทค Facebook กลิ่นอายอาร์กิเทค
1: ออกรถใหม่ใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวบัตรขาวหรือบัตรชมพูไม่มีสลิปเงินเดือนก็ผ่อนได้รายเดือนเริ่มไม่ถึง 1,500 ฟรีทะเบียนพรบของแถมเพียบ Honda Wave และ Scoopy เหลือเพียง 49,900 Forza 350ลดถล่มราคาและดอกเบี้ยฟรี Air Inverter เกือบ 15,000 ผ่อนแค่ 3,000 นิดๆต่อเดือน Vespa รับเปิดเทอม 84,900 โชว์บัตรนักศึกษาลดอีกเป็น 10,000 มั่นใจบริการหลังการขายด้วยรางวัลช่างซ่อมอันดับ1ของประเทศนึกถึงมอเตอร์ไซค์ Honda Vespa ต้องที่นิยมพาณิชย์ทุกสา
2: ก้าวแรกของลูกน้อยคุณรู้สึกยังไงนั่นคือความรู้สึกประทับใจความรู้สึกมั่นใจใช่ไหมที่ดร.จุลคลินิกเราใส่ใจตั้งแต่ก้าวแรกเพราะคุณจะได้พบแพทย์วิชาชีพตั้งแต่วันแรกอุ่นใจว่าปัญหาสิวผิวหน้าจะได้รับการรักษาจากแพทย์โดยดูแลสิวด้วยโปรแกรมอวิเคลียร์ที่ไม่ต้องกินยาและทายา
3: ไม่เชื่อหมอแล้วจะเชื่อใครติดต่อมาหาหมอจุลนะครับอุ่นใจได้ตั้งแต่ก้าวแรกพบแพทย์ตัวจริงที่ดร.จุลคลินิก Facebook ดร.จุลคลินิก
4: สร้างแบรนด์ยุคใหม่แค่มี AI ก็พอแล้วมา
5: ไม่ได้
6: ยอดขายที่ฝันกำไรก้อนโตจะฝากอนาคตทั้งหมดไว้กับ AI จริงๆหร
5: อเฮียคิดมาค่อยเก่งอะทำยังไงอะ
6: ไม่ต้องห่วงเฮียเราบรรจงคิดให้ที่นี่จ่ายเงินแล้วบรรจงคิดคิดให้คุ้มแน่นอนบรรจงคิดเราคือแบรนด์ครีเอทีฟคอนซัลท์เราวิเคราะห์วางกลยุทธ์ทุกกระบวนการบรรจงคิดให้ด้วยใจไม่ใช่ AI พร้อมเริ่มธุรกิจทันทีบรรจงคิดพลิกเกมธุรกิจด้วยความคิดสร้างสรรค์ Facebook บรรจงคิด
4: AI ก็คือ AI
7: Listen to Mumford Extra Everywhere you are FM 88Online, mumford.com. Feel the vibe and let the music take the lead. Mumford Extra, music non-stop.

0: มาที่ Facebook The Palm Garden
1: ครับถ้าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าๆแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็ว่าใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่ live.manforwardextra.com เสียงชัดไม่มีซ่า

0: ั่วไป Search Brother Clinic เชียงใหม
1: ่ถ้าคุณอยากรู้ถึงอันตรายของบุหรี่ไฟฟ้าโทร Wood Air Service รับล้างแอร์24ชั่วโมงถ้าอยากรู้ว่าสูบบุหรี่ไฟฟ้าปอดจะพังแค่ไหนโทรช่างนะรับล้างแอร์ทั่วไทยเช็คสภาพแอร์ก็เหมือนคุณได้เช็คสภาพปอดเพราะทุกครั้งที่คุณสูบบุหรี่ไฟฟ้าในบ้านละอองฝอยน้ำมันขนาดเล็กจะไปสะสมในช่องแอร์และในช่องปอดคุณด้วยแอร์ล้างได้แต่ปอดคุณล้างไม่ได้นะครับจากสส

0: Facebook CPS Home Center วัสดุก่อสร้างเชียงใหม่
1: ศาลาลากด้วยสายเข้าเขตทอดมาแล้วครับรถขวารถซ้ายที่ซัดเข้าไปแล้วครับโอ้โห
2: เฮ้เ
1: ฮ้ยไม่รู้ไม่รู
3: ้เฮ้ให้ทันเพื่อนดีกว่าย้ายมาติดเด็ดบ้าน AIS 3BB Fiber Tree เชียร์พรีเมียร์ลีกจอใหญ่สะใจกว่าสมัครแพ็กเน็ตบ้านพร้อมกล่อง AIS Play Box บวกพัดพรีเมียร์ลีกพิเศษจ่ายแค่เดือนละ199บาทเพิ่มเติมโทร1175หรือ1530เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
4: เปิดเทอมนี้
5: ต้องมีเอเซอร์

0: ถึงร้านเหล็กนึกถึงเชียงใหม่เซ็นเตอร์สตีล
1: Listen to Mum Forward Extra Everywhere you are FM 88 Online MumForward.com Turn it on
2: Oh yeah
1: And let the hits keep rolling Mum Forward Extra

0: ครับถ้าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าซ่าแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็วัดใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่ live.manforwardextra.com เสียงชัดไม่มีซ่า
1: Man Forward Extra We play all the hits

ครับถ้าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าซ่าแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็วัดใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่ live.manforwardextra.com เสียงชัดไม่มีซ่า Man Forward Extra

0: and we'll be right back with more hits. Run Forward Extra.
1: อุ้ยคำเปิ้ลมีน้ำพริกหนุ่มลำขนาดแต่คนจำบ่ได้อ๋อ
2: ยัง

0: ชื่อผมเดี๋ยวคนก็จำได้สปอตเพลงทำให้คนจำมันฟอร์เวิร์ดทำให้คนรู้จักผลิตสปอตเพลงและลงโฆษณากับมันทักแชทได้เลยพิมพ์ @mun2010 หรือโทร092-424-9996
1: Listen to Munford Extra Everywhere you are FM 88 Online Munford.com Hit after hit Zero skips All energy Munford Extra

0: ้าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าซ่าแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็วัดใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่ live.manforwardextra.com เสียงชัดไม่มีซ่า
1: Man Forward Extra

าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าซ่าแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็วัดใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่ live.manforwardextra.com เสียงชัดไม่มีซ่า Man Forward Extra

music.

0: ดียวคนก็จำได้สปอตเพลงทำให้คนจำมันฟอร์เวิร์ดทำให้คนรู้จักผลิตสปอตเพลงและลงโฆษณากับมันทักแชทได้เลยพิมพ์ @mun2010 หรือโทร0924249996
1: Listen to Mum Forward Extra Everywhere you are FM 88 Online MumForward.com Feel the vibe And let the music take the lead Mum Forward Extra Music non-stop

้าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าซ่าแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็วัดใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่ live.manforwardextra.com เสียงชัดไม่มีซ่า Man Forward Extra

0: ิมพ์แอดสาย MUN 2010หรือโทร092-424-9996
1: Listen to Mum Forward Extra Everywhere you are FM 88 Online MumForward.com

0: ลือกแบบบ้านร่วมสร้างบนที่ดินที่คุณพอใจในราคาที่คุณจ่ายได้คลิก qdhouseproperty.com
1: ไม่มั่นใจเลยหน้าโทรมผิวหย่อนคล้อยแวะมาปรึกษาคุณหมอที่วินคลินิกสิคะเราพร้อมใส่ใจดูแลมอบผลลัพธ์ที่ดีไม่ว่าจะเป็นการยกกระชับปรับรูปหน้าด้วยโปรแกรมฉีดฟิลเลอร์เบอร์ทูลินัมท็อกซินเครื่องยกกระชับอัลตราซาวด์ประเมินเคสต่อเคสโดยหมอประจำทำแบบฟูลไทม์พร้อมออกแบบปรับรูปหน้าในสไตล์ที่เป็นคุณวินคลินิกอยู่ในโครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คซอย5 Facebook วินคลินิกหรือทาง LINE @winclinic
2: เสพเสน่ห์ละนาแต่ตีเงินอุ้ยผ่านแล้วตัวจะฮัทรส

0: Facebook เฮือนอุ้ยผัด
1: อยากให้ทุกเมนูขายดี
2: ต้องโก
3: อยากให้คนแน่นเต็มทุกโต๊ะ
2: ต้องโก
4: อยากขายง่ายกำไรพุ่ง
2: ก็ต้องโกให้ธุรกิจก้าวหน้าไปกับโกโฮเซลศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหารเราพร้อมมอบความสดจากวัตถุดิบคุณภาพความครบทั้งสินค้าและบริการความคุ้มกับสินค้าราคาขายส่งมากมายโกโฮเซลศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหารความสำเร็จคุณเป้าหมายเราพบกันที่โกโฮเซลสาขาเชียงใหม่

0: บ้านทาวน์โฮมคอนโดอาคารพาณิชย์ราคาคุ้มค่าที่สุดในทุกทำเล
1: Listen to Mum Forward Extra Everywhere you are FM 88 Online mumforward.com Turn it on
2: Oh yeah
1: And let the hits keep rolling Mum Forward Extra Music non-stop

ครับถ้าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าซ่าแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็ว่าใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่ live.manforwardextra.com เสียงชัดไม่มีซ่า Man Forward Extra

0: ลิกมาที่ Facebook The Palm Garden
1: รู้ยังที่นิยมพาณิชย์เขาจัดโปรฉ่ำรับหน้าฝนกับมหกรรมเครื่องซักผ้าชอบถังเดียวฝาหน้าหรือ2ถังราคาดีเวอร์ทุกตัวดาวบ่าวผ่อนสบายเริ่มเพียงหลักร้อยพร้อมรับของแถมเพียบ
2: เครื่องซักผ้าเก่าไม่ต้องเสียดายเอาไปแลกถังเดียวไซส์ใหญ่มีค่าถึง 2,000 หรือชอบแบบ2ถังขนาด20กิโลเหลือเพียง 7,000 กว่าจะมาซักผ้าแข่งฟ้าแข่งฝนทำไมเปลี่ยนเครื่องซักผ้าเป็นไซส์ใหญ่ซักสะอาดได้ง่ายๆคุ้มค่าคุ้มเวลาไม่ต้องจ่ายเยอะ
1: สินค้ายอดฮิต

0: ิกมาที่ Facebook
1: The Palm Garden
0: รู้ไหมคะแค่250บาทก็สร้างความสุขให้ผู้หญิงได
2: ้
0: มารีแลกซ์ขั้นสุดที่บุราออนเซ็นออนเซ็นเฉพาะผู้หญิงแห่งแรกของเชียงใหม่แช่น้ำแร่นำเข้าจากญี่ปุ่นทั้งน้ำร้อนน้ำเย็นซาวน่าเกลือและสตรีมไอน้ำเอาใจสายคอนเทนต์ด้วยชุดยูกะตะฟรีหรือจะนั่งจิบชาเอนกายในพื้นที่แห่งความสงบไม่จำกัดเวลาให้รางวัลตัวเองได้ทุกวันที่บุราออนเซ็นสี่แยกหนองฮ่อข้อมูลเพิ่มเติมที่เฟซบุ๊กบุราออนเซ็น

0: ล่าลากด้วยซ้ายเข้าเขตโทษมาแล้วครับลบขวาลบซ้ายที่ซัดเข้าไปแล้วครับโอ้โห
1: เฮ
2: ้ย
3: ไม่รู้เฮให้ทันเพื่อนดีกว่าย้ายมาติดเน็ตบ้าน AIS 3BB Fiber 3เชียร์พรีเมียร์ลีกจอใหญ่สะใจกว่าสมัครแพ็กเน็ตบ้านพร้อมกล่อง AIS Play Box บวกพัดพรีเมียร์ลีกพิเศษจ่ายแค่เดือนละ199บาทเพิ่มเติมโทร1175หรือ1530เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดอุ๊ย

0: ื่อผมเดี๋ยวคนก็จำได้สปอตเพลงทำให้คนจำมันฟอร์เวิร์ดทำให้คนรู้จักผลิตสปอตเพลงและลงโฆษณากับมันทักแชทได้เลยพิมพ์ @mun2010 หรือโทร0924249996
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟัง Mun Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.munforwardextra.com
2: Listen to Mun Forward Extra Everywhere you are FM 88 Online munforward.com No filler Just killer hits Woo! Mun Forward Extra. Music non-stop.